0: ไทยนะครับมาทักทายเรากราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะคะบรรดาที่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทHail Riding นะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นรันเดอร์นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบบกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง 600,000 คนละนะคะที่เป็นบรรดารายเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดารายเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับGrab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าแล้วพี่ๆไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นั้นก็ปรากฏว่าบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่ราวๆ 600,000 คนเนี่ยต้องอยู่แบบรักษาตัวเองนะต้องคอยประคับประคองตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคะเพราะว่าการจราจรถ้าหากว่าใครไปเวียดนามก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นคนหันมาใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานนะคะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นและก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนามอันนั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คันนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากสื่อไทม์สิงคโปร์บอกว่าเชียงกี Airport use less water electricity despite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการรองรับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี26เนี่ยเขามีผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินชางฮีเนี่ยถึง70.4 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3 ล้านมิลเลียนลูกบาศก์คิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ 2,320,000 คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลัก40 ล้านแต่40กว่าล้าน50กว่าล้าน 60 ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70 ล้าน

0: แล้วแต่การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบห้าบเลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
1: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะคะกับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจวกหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเราเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
0: ก็เรียกเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:12 ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: รุ่งสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: รุ่งสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: ผู้ฟังครับ
0: วันนี้อาจารย์เดินทาง
6: ใช่ครับวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าพี่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้อยู่นะครับมีเพียงแค่

0: ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมครับ yeah. ในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
0: สถานการณ์
1: ว
0: ัน
1: นี้เนี่ย
0: ก็คือเราเองคงจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยโอ้ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาเราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเก้าชั้นที่เก้าเคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดมันเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบหวานอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการหวานแหกไปนะครับมันควรจะต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทางประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการมากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้ผิดเขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรือยัง
2: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆครับวันนี
0: ้
2: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17 มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหทัยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซัลมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกมีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซัลมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเศร้าส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์ด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสบนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
1: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูต UN ถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ด้อยโอกาสครับ
0: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำให้ราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึง ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่มData Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โตเกิน 2% หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็ เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังการก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาดเฉ่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
1: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายธิติเชษฐ์นุชนาธกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพยอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพฤทธิ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญโดยนายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภ ภักษรหรือทนายอั๋นที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตินรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสวมติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตินรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
0: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสีหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้เยอรมันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เตรียมตัวตราพลัง
9: โอเค
10: บูม
11: เปี้ยง
12: แม่ชิมจัง
13: ทั้งไก่ทอด
14: กุ้งปลาหมึก
15: หมูอัดผักมีประโยชน
16: ์กรอบอร่อย
17: แน่นอนจ้า
18: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
19: ไหนบอกอมเพีย
20: บจะใช้ตราฉลากทองไง
21: เน่
22: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.ว.นะครับพฤทธิ์สวนโต้เดือดพฤทธิ์ปมแฉคลิปเลือกส.ว. 67ยันศาลพิพากษาแล้วพกโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีขั้วเปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยที่กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุสผู้นำยิวยังกร้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์ นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทมและคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโบสถ์นะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่และก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4,500,000 คนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทมชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทมนำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมร 1,900 พร้อมชนทุกปัญหาครับ
0: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
1: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสีสันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายทดแทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2 ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็น จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
12: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
16: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
15: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
16: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
17: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

งานจากศิลปินตะกตันชลดาครับนี่คือคนเหงาที่เข้าใจเธอก่อนหน้านั้นครับศิลปินตายอรไทยนะครับกับงานเพลงเก็บความไหลใจไปใจติอื่นครับและไผ่พงศธรกับสุดท้ายคือไอเจ็บนะครับนำเข้ามาทักทายคือได้ฟังกันในช่วงเวลาของ M-Cord Radio สถานีวิทยุอสมท.ลำปาง FM 99 MHz นะครับ DJ ดิว DJ หุ่นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับเบอร์เดิมที่เขาจะได้สื่อสารกัน054-323-203 และ054-323-204 ID Line FM 99.0 นะครับแฟนๆรายการเพิ่มเติมในส่วนของงานเพลงเข้ามาได้เลยอยากจะฟังงานเพลงไหนนะครับเอ็นเข้ามาทางไลน์ถ้าไลน์เนี่ยจะส่งตรงถึงห้องส่งนะครับตีดีเจดิวนั่งจัดรายการอยู่ตอนนี้สามารถเปิดอ่านได้เลยเนาะนะครับหลากหลายผลงานเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามานะครับอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับคุณด้วยฟังครับต่างด้านของผู้สนับสนุนรายการของเฮานะครับอยู่ด้วยกันครับมุ่งครอบกันยุงนะครับหน้าห้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็จะมียุงครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจางและโรคไร้แหมไหลโรคป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณได้ฟังนอนรับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบ่ต้องผูก4ด้านกันยุงและกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ห้อนบ่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงบ่เป็นสนิมใจกันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนหรือขณะที่นอน6ฟุตได้พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนได้สะดวกคือได้ฟังโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นแถม1ชิ้นในราคาเพียง599

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว

0: ิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

ับในส่วนของงานเพลงฝากแฟนผมด้วยนะครับหนึ่งงานเพลงที่แฟนๆรายการได้ขอกันเข้ามาต่างหลายนะครับคุณปุ้ยฝ้ายทักทายข้อความจากคุณรุ่งครับบอกว่าลูกพ่ออย่าท้อเด้อฝากให้กับทุกเสียงทุกสายแม่น้องก็นะครับทักทายวันพุธเข้ามานะครับวันนี้เพลงมนต์แต้กับคุณนะครับขอฟังเพลงเมื่อไรจะพอให้แฟนๆรายการทุกคนจากปีนงครานทักทายมากันตีไลน์ ID Line FM99.0 นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า DJ ดิวมีเรื่องของเกมกลโกงต่างๆมาฝากกับคุณด้วยฟังครับมาช่วยกันเตือนเนาะนะฮะมาสร้างหุ้มกันที่เขาจะป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่จะมาหลอกลวงเรา

0: านจากศิลปินมอนแคนแก่นคูนนะครับลูกพ่ออย่าท้อเด้อขอมาจัดเฮ้อนะครับช่วงของรายการ Mcord Radio ครับ8นาฬิกากับแผ่ม44นาทีนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมกันละกันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมกับข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งที่เราจะต้องหู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมกลโกงนะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอันปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างต่างๆเราจะต้องหู้นะฮะเพื่อที่จะฮับมือกับสถานการณ์ให้ได้เนาะกับท่านเกมกลโกง
1: Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: คุณผู้ฟังครับอยู่ตัวกันตัดนี้นะครับมากันตีเรื่องของหู้ก็ว่าเฮาสั่งของออนไลน์เจอแบบนี้ก็ปฏิเสธฮับเฮาจะมาฮับของก็ได้นะครับคุณผู้ฟังฮะในยุคตีเฮาสั่งของออนไลน์เนี่ยยังคงเป็นเรื่องยอดนิยมพัสดุมาถึงบ้านเฮาทุกวันรายการของนี่อู้นักที่เฮาสั่งไปบางคนก็นักวันวันหนึ่งสองสามชิ้นนะฮะบางคนนักเป็นสิบเนาะแต่ก็บ่ใจทุกกรองแต่จะเป็นของที่เฮาสั่งบางครั้งอาจจะเป็นสินค้ามันบ่ตรงปกนะฮะพัสดุตีเก็บเงินปลายทางก็บ่ฮู้ตีมานะครับหรือแม้แต่กรองปริศนามิจฉาชีพส่งมาเนี่ยหวังจะฮึ่มเฮาในใจสตังโดยบ่ฮู้ตัวโดยบ่ทันระวังก่อนที่จะฮับพัสดุทุกครั้งเช็คจื่อร้านกันเออมันเป็นพัสดุอะหยังเฮาจำได้ก็แจ้งว่าเฮาสั่งหยังไปจื่อร้านนี่เออนะฮะเช็ครายละเอียดสินค้าที่เฮาสั่งเช็คยอดเก็บปลายทางนะว่าเออยอดนี้คุ้นๆก็ว่าเฮาเคยสั่งก็บ่อันก็รีเช็คนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับว่าเฮาสั่งไปที่ไหนไปที่ TikTok กะ Shopee กะ Lazada กะนะฮะหรือว่าสั่งสินค้าจากอื่นๆนะครับช่องทางอื่นเฮาเช็คในมือถือเฮาได้แล้วก็เทียบว่าเออราคานี่เตาอี้เฮาสั่งเตาอี้มาแต่ถ้ากล่องไหนมันบ่มีจาหน้าซองมาเป็นกล่องแบบเออพอเฮาว่าบ่มีข้อมูลน่ะมันเออแล้วก็ข้อมูลนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยฮะเออก็ต้องระวังไว้โดยเฉพาะพัสดุที่เก็บปลายทาง COD นี่นะฮะหากปัจจัยเป็นของที่เฮาสั่งหรือพบผิดความผิดปกติเฮาสามารถปฏิเสธที่จะมาฮับสินค้าได้เลยทันทีบ่ต้องชำระสตังค์กับขนส่งนะฮะการตรวจสอบเพียงบักกี้วินาทีอาจจะช่วยป้องกันการสูญเสียเงินและปัญหาตวยมาได้นั่นเองครับคุณผู้ฟังนี่คือทันเกมกลโกงครับ
1: Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเฮามีนัดกันที่นี่ทางสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ข่าวสารนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับมาบอกกล่าวแฟนๆรายการกันเนาะนะครับวันนี้ดีเจดิวอยู่เงียบๆจนถึง11โมงนะครับงานเพลงเหมือนมวนเนาะนะฮะแล้วก็ในส่วนของข่าวที่เราจะได้นำมาบอกกล่าวกับแฟนๆรายการเนาะเดี๋ยวส่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับเรามาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักน้อยหนึ่งนะฮะเป็นจะได้ผ่องดินฝ่าอากาศบ้านเฮาวันนี้นะฮะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า17มิถุนายนประเทศไทยเฮาก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือเฮาประเดี๋ยวนี้มันตกซั่วสักกำก็หายเนาะนะฮะตกบ่เมินนะก็ได้ฟังครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกนั้นและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็พื้นที่เสี่ยงภัยในตีจะต้องระวังนะครับเนาะพื้นที่ลุ่มนะฮะภาคเหนือของเฮาครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็จังหวัดตากนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแต่ถ้าสมมุติว่า7วันข้างหน้าดูนะฮะ7วันข้างหน้านี่ 17ถึง19นี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าจะเป็นช่วงเช้าถึงเช้า2ประเทศไทยเขาจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือนะฮะมาดูที่วันที่16ถึง19จะมีร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะฮะวันที่เช้าถึงเช้า2มิถุนายนนะครับอยู่ที่40ถึง60ของพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งตกมาซ้อนๆแล้วก็หายไปนะครับถ้ามีตอนนี้ประเทศไทยยังมีพายุเตื่อนะครับยังมีพายุเข้ามาก็เป็นร่องฝนปกตินะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถึงที่ทำงานนะครับปฏิบัติภารกิจราบรื่นส่งกำลังใจให้แฟนๆรายการกันนะช่วงหน้านะครับคุณผู้ฟังเดินหน้าลำปางไปกับบจ.ดีเจดิวอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับ

0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0เพลงง่ายๆแค่ไลน์มาที่ ID Line FM 99.0 MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: You are listening to MCOT Radio
3: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Registเพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 ทอ054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

0: ตอนทับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับอยู่ด้วยกันกับดีเจหุ่นกินข้าวหลำดีเจดิวอนุพงศ์ตาจินะนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 โมงถึง 10 โมงโดยประมาณที่สถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับอยู่ดูแลกับแฟนๆรายการกันนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนำเสนอในรายการของเฮานะครับซึ่งดำเนินการผลิตรายการโดยท่านนายกตรงนัดโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
0: แฟนๆรายการเพิ่มเติมในส่วนของงานเพลงได้นะครับงานเพลงอยากจะฟังอย่างก่อเอิ้นมา054-323-203และ054-323-204 ID Line FM 99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวเฮามาติดตามข่าวสารกันนะครับมี1ผลงานเพลงฝากแฟนๆรายการกันก่อนแต่ถ้าแฟนๆรายการอยากจะฟังงานเพลงอะหยังเพิ่มเติมก็เอิ้นมาได้นะครับตึงโทรศัพท์หลังไม้นะครับหรือว่าจะเป็นที่ไลน์ก็ได้ยินดีนะครับตอนรับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะครับ1งานจากตั๊กแตนชลดากันก่อน

ปินตะกะแตนชลดาหน้าไม้สายเก่านะครับแฟนๆรายการเพิ่มเติมเลือกจอยกันเลือกมานะครับจัดให้ตามคำขอเนอร์ในช่วงของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.คือด้วยฟังครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ทางด้านของอบจ.ลำปางเฮาส่งทีมเครื่องจักรกลเป่าล่างเบาบาดาลโรงพยาบาลเหงานะครับหนุนบริการพี่น้องประชาชนวันที่15มิถุนายน2569ครับนางสาวตรงรัตโตสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับกล่องช่างฝ่ายเครื่องจักรกลนะครับลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล่างบ่อบาดาลที่โรงพยาบาลเหงาอำเภอเหงาจังหวัดลำปางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเฮือมีความสะอาดและก็เพียงพอต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนผู้มาให้บริการรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขภายในโรงพยาบาลการงานในครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพบ่อบาดาลนะครับเพื่อกลับมามีประสิทธิภาพในการจ่ายงานนะครับช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำบ่เพียงพอแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงนะครับด้านน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญครับต่อการให้บริการทางการแพทย์และก็การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือทางด้านของภารกิจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันตัดนี้นะครับส่งต่อตีงานเพลงกันก่อนสลับสับเปลี่ยนกันไปรักสาวม.2นะครับ

และแพ้เงินตรากอนาฮันครับต่างด้านของรักสาวหมอสองสันติดวงสว่างฝากแฟนๆรายการกันนะครับในช่วงเวลาดีๆจะอีนะครับเลยน่าลำพังไปกับอบจแฟนรายการเพิ่มเติมมานะครับแม่กับแก้วบอกว่าน้องดิวแม่ขอฟังเพลงรอทั้งปีของเทนะครับหมอบเพื่อกับทุกท่านที่ฟังอยู่ทักทายป้าน้อยนวัดพระเจ้าทันใจตวยรักน้องคนเดียวจากปีนานแหลมนะครับแล้วก็ไอเข็มนาฬิกาจากหลังไหมทีมงานเฮาฮับสายนะครับคือได้ฟังครับมากันติดข่าวนี้ต่างด้านของโครงการเนี่ยเป็นบอกว่าวันที่2ของโครงการสร้างต้นทุนประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นคุณภาพวันที่16มิถุนายน2019เวลา9นาฬิกานางสาวธงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายให้กับนายแพทย์ชัยนันทยาวิวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีการอบรมวันที่2นะครับของโครงการสร้างต้นทุนประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักปฏิบัติการเล่นในชุมชนนะฮะที่ห้องประชุมชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโอกาสนี้นางสาวสิริพรธรรมใจกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของวัตถุประสงค์ของโครงการการอบรมในวันที่2เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปาน200คนนะครับเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และก็ทักษะการส่งเสริมประเมินและก็กระตุ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการ

เล่นตามช่วงวัยนะครับพร้อมสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติการเล่นในชุมชนเพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัยพบว่าเด็กปฐมวัยอายุ0ถึง5ปีเนี่ยยังมีแนวโน้มพัฒนาการผสมวัยด้านภาษาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมตามช่วงวัยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาสมองอารมณ์และก็ทักษะการเรียนรู้ของเด็กท่านี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันที่15ถึง18มิถุนายน2519แบ่งการอบรมออกเป็น4รุ่นรุ่นละ1วันนะครับรวมผู้เข้ารับการอบรม800คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัยรวมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและก็ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยกับครบทุกด้านนะครับอันเป็นหลักฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็ศักยภาพของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับคุณผู้ฟังข่าวสารอัปเดตกันในรายการนะครับในรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจดิจิทัลส่งต่อ1งานเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันครับแฟนๆรายการกันเนาะ1งานจากกรุงสุทธิราชเทพีบ้านไพรครับ

0: ุณกำลังฟัง M-Cloud Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ
1: คุณกำลังฟัง M-Cloud Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบจเข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
2: คุณกำลังฟัง M-Cloud Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-2034ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
0: พบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป M-Cloud Connect
3: เจ้าวันหยุดแบบอีมานั่งก่อมติกาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งกันบ่เจ้ากาดนั่งก่อมเปิดเพื่อบริการทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเจ้าถึงบ่าย2มีทั้งกาแฟหอมๆของกินล้ำๆดนตรีมนวลพร้อมร้านกาชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชมเพียบแวะมาและจะหลงฮักบรรยากาศบ้านเฮากาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งกาดนั่งก่อมวิถีชุมชนติดขุนสัมผัสได้กาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ำลังฟัง M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

0: านจากเทอุเทนพรหมินทร์นะครับนี่คือรอทั้งปีแล้วก็มีรอไออุ่นรักนะครับหลังไม้เอิ้นหมาอารมณ์ถึงทางด้านของวิชามานนะครับของเทอุเทนพรหมินทร์นี่ดูนะน่าจะจะตันหรือว่าตันเดี๋ยวดูเวลาเนาะนะฮะก็ด้วยฟังครับมีแฟนๆรายการสอบถามมาหลังไม้บอกว่าวัดสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าการรถกาไฟนะครับจะต้องเข้าที่ไหนยังใดจะต้องติดต่อที่ไหนถึงวันไหนจะรบกวนนะครับทุกท่านติดต่อไปติดกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในพื้นที่อำเภอของท่านนะครับอยู่อำเภอไหนนะครับไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเนาะกฟผ.นะครับที่เป็นรถกาไฟอย่างต่างๆนะครับก็อยากจะเฮือติดต่อสอบถามไปที่ท่านก่อนยังไปอยากจะเฮือไปคลิกที่ลิงก์หรือว่าเกี่ยวกับของลิงก์เข้าเว็บไซต์ต่างๆเนาะก็ฝากกันไว้ตัวนะครับกฟผ.ใกล้บ้านของท่านเลยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะได้ก็ติดต่อกันนะครับหรือจะโทรไปที่1192ก็ได้1192นะฮะเลข4ตัวนะครับฝากกันไว้ตัวเนาะข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับบอกกล่าวในรายการเป็นแฟนรายการนะครับมีหนึ่งเรื่องนะครับมานำเสนอคุณได้ฟังกันนะฮะครับทางด้านของท่านนายกอบจลำปางเปิดได้เปิดโครงการท่องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกันเสริมศักยภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลวันที่15มิถุนายน2569เวลา 14:00 นการนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกันกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่องของการบริหารงบประมาณภาครัฐตามรักธรรมาภิบาลโดยมีนายธีทัศน์ธรรมธิกุลผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบจ.ลำปางก็รายงานพร้อมด้วยนายสมพรวเถนายกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปางนายชัยรัตน์ทองใบประธานชมรมอบต.จางเหนือนะครับมีนายพิเชษฐ์ทินอยู่ประธานสภาอบจ.ลำปางนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารอบจ.ลำปางรวมกันที่ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์โรงแรมทีการ์เด้นสปารีสอร์ทจังหวัดเชียงรายนะครับการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2019ที่จังหวัดเชียงรายครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดลำปางผู้บริหารองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมด200สาวคนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความหู้ความเข้าใจและก็พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนะครับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางนะครับและก็การบริหารงบประมาณตามภาครัฐตามรัฐธรรมาภิบาลและก็การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตราจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานภายใต้แนวคิดนะครับ3พี่น้องท้องถิ่นได้แก่อบจ.เทศบาลและอบต.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะฮะในครั้งนี้นะครับงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรนะครับว่าจะเป็นนายสัจพรจันทร์ศรีนวลผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านการบริหารงานท้องถิ่นอบจ.ลำปางครับบรรยายหัวข้ออำนาจหน้าที่ของอบต.เทศบาลและก็อบจ.และบทบาทของอปท.ในการบริหารงบประมาณการบริการแก้ภัยพิบัตินะครับโอ้ก็มีหลายท่านเลยวิทยากรครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเนาะนะฮะรวมถึงทางด้านของพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชนี่ก็บรรยายในหัวข้อจากต้นน้ำสู่ดินที่ทำกินดับวิกฤตไฟป่า PM 2.5 ด้วยศาสตร์ดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนนะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในรายการของเฮานะฮะก็ได้ฟังครับกับในช่วงเวลาของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.แต่ช่วงนี้ครับอยากจะชวนคุณได้ฟังอู้จากันหน้าใหม่ ของงานเพลงกันเข้ามาได้บอกกล่าวข่าวประชาสัมพันธ์ในชุมชนของท่านเชิญนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงออนแอร์หน้าใหม่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: 0543232003และ0543232004 ID Line FM99.0 สะดวกช่องทางไหนแฟนรายการเอิ้นนูจากันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับ

0: 0543232203มาทักทายสายนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับปะหลงวันนี้ฟังเพลงอย่างดี
1: หูเป็นน้ำ
0: หัวขอจ้าจ้าก่อนนะครับ
1: จ้าจ้าเพลงเพลงอันปลาแอบ
0: ฮะ
1: ปลาแอบ
0: พระแอบเน
1: า
0: ะ
1: พระแอบ
0: ครับผมแล้วเปิดไปอยู่อย่างห้าหนอเป็นลากพอที่ไหน
1: ฮะ
0: พระวัดไหน
1: หัวหูวัดไหน
0: อ๋อนะว่าพระแอบไปดูเฮ้ยใครพิเศษครับ
1: เจ้าป๋อวี
0: ครับ
1: น้องหญิงน้องมาลีน้องสาวเนี่ยนัวจังหูยันน้องสาวผีบ้าน้องสาวเป้ดีเจเนี่ยตัวเอิญดิวตัว
0: ครับผมรอฟังเนอร
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณครับสายต่อไปครับทางไลน์ก็ได้ครับตอนนี้ไลน์ยังว่างครับมาได้เลยฮะคุณได้ฟังครับมา203นะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับ
2: จากบ้านกิวแม่ท่าค่ะ
0: บ้านกิวแม่ท่าวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: ฟังเพลงรักมาห้าปี
0: อย่างก
2: ็รักมาห้าปี
0: โอเคนะครับรักมาห้า
2: ครับขอบคุณเพลงเนอร์
0: เดี๋ยวเบาวิทยุตังบ้านกําได้ก็ครับผมจะฟังกันบรรทนัดเนาะ
2: จาก
0: ครับจากไหนก
2: ็จากบ้านกิว
0: บ้านกิวแขวนน้อยได้ยินกันฮู้เรื่อง
2: ยายวัน
0: ยายวันยายวันคือไข่พิเศษเพลงนี
2: ้คือไข่พิเศษด้วยเจนิวคนเดียวยายแก่แล้ว
0: โอ้ครับแก่แล้วนี่ตาใดยายเหย
2: 75แล้วเจ้า
0: โอ้ยังบ่แก่เตียยุติใจนะแม
2: ่ดูดีใจไหนนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอย่างเดียวไปไหนก็บ่ได
0: ้โอ้โหกำลังใจนะแมนเนอร
2: ์ครับฟังเพลงวีเจเนี่ยอย่างเดียว
0: ครับ
2: ทุกวันเลย
0: เดินได้ก็แม่ไปหันไปนี่ได้อยู่ก
2: ็ไปบ่ได้เจ้าใจมากสามขาเจ้า
0: โอ้อ่ะฮัดเดินฮัดเดินไปนั่นน่ะออกกำลังด้วยนะแมนเนอร์
2: เจ้าออกกำลังในบ้าน
0: อ
2: ย่าแต่ในบ้านอย่างเดียวแฟนก็ไปขายหอย
0: โอ้ยให้กำลังใจนะแมนเนอร์ขอบคุณครับผมนี่นะฮะเฮาออกกำลังกายในบ้านก็ยังได้เลยนะเดินไปเดินมาหนอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายขอบคุณทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนรายการส่งเวลานี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับหลังข่าวเจอดีเจดิวต่อเนื่องครับ

0: ังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด M-COD Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย M-COD Connect บน App Store และ Play Store
3: You are listening to M-COD Radio.
4: M-COD Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COD Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น
2: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
13: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
14: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
15: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
16: MCOT Radio อสมทลำปางโดยดีเจดิวอนุพงษ์

เข้ามาชั่วโมงที่3นะครับกับในส่วนของงานเพลงลูกทุ่งที่มัวเฮาคือตึงหาก่อนหน้าฮันครับอันอย่างก็ฮักมา5ปีสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับสันติดวงสว่างกับนางลอยนางหลืมนั่นเองครับดีเจหุ่นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการนะครับพร้อมข่าวสารอัปเดตกันกับแฟนๆรายการกันตัดนี้0543232203และ0543232204 ID ไลน์ FM99.0 เพลงดังคุ้นหูเพลงลูกทุ่งตีเฮาคือตึงหาเอิ้นกันเข้ามาได้0543232203และ0543232204 ID ไลน์ FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับแฟนๆรายการอยู่ด้วยกันตัดนี้นะครับในรายการของเฮานะครับสำหรับทางด้านของนั้นผู้สนับสนุนรายการตีอยู่กับเฮาตัดนี้นะครับขอบคุณกับเมก้าสปอตไลท์โซลาเซลล์2500วัตต์นะครับคุณผู้ฟังไฟหน้าบ้านเฮามันบ่มีมืดเนาะสองห้องก็เสี่ยงต่อขโมยขโจรเฮาอยากจะไปเพิ่มจุดไฟให้มันสว่างสวยแต่ต้องประหยัดไฟต่อยนะครับนั่นก็คือเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์2500วัตต์นะครับกำลังไฟสูง2500วัตต์นั่นที่บอกไปใจหลอด LED 248ดวงครับครอบคลุม300ตารางเมตรตัวหลอด LED ประหยัดพลังงานครับใจพลังงานแสงอาทิตย์นะคือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีครับคุณผู้ฟังครับมีแบตเตอรี่ตีให้ความจุได้ถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชดชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับชาร์จ1ครั้งจะได้งานต่อเนื่องจะได้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 บอกว่าฝนตกแดดออกนะก็บ่ต้องห่วงเนอะจ่ายงานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะฮะสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ซื้อ1แถม1ครับยังบ่พอเฮาแถมโคมไฟ LEDแฮม2อันนะครับแล้วก็แว่นกันแดดคระแบบ1อันถึงหมดเนี่ยในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับคือได้ฟังโทรที่021143990นะครับ021143990เออก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช้อปมาเนี่ยครับไอดีละ FM99.0 คือได้ฟังสื่อสารงานเพลงกันเข้ามาได้เลย

คนนี่ละแม่นนะครับเสียดว่าเป็นเสรีพรนำไพพงษ์เนอะคือได้ฟังอยู่กันครับดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์สารเป็นตัวช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเก็มให้กลับมาร่นสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแคมครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันนะครับช่วยย่อยซากพืชซักซัดหาดอาหารนะครับใจดูดซึมนะครับได้ทันทีพืชดูดซึมได้ทันทีครับใช้งานง่ายนะครับเพียงดินเน่า1ขวดเนี่ยนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งครอบคลุม 5-7 ไร่นะฮะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1 2ถึงมดเนี่ยของคุณได้ฟังในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนครับที่021143990นะครับ021143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนี่ยนะครับจะได้เกาะสอบถามรายละเอียดไปได้นะครับตีเบอร์โทรที่เขาแจ้งไปถ้าโจทย์มาตันแฟนรายการเอิ้นมาตีหลังไมค์สถานีวิทยุของเขาได้มีรักพี่คนเดียวนะครับหลังไมค์เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงวาสนาเจ้าร้อยนะครับ

ไผ่จะได้เดี๋ยวหาเฮือกกันละกันนะครับสำหรับในส่วนของอันเพลงลักพี่คนเดียวนี่บันแน่ใจของไผ่ห้องน้ำตาสอทอมีกะเพลงนี้นะครับเสือไร่ปลาม่วงน้ำตาสอทอมันแน่ใจว่ามีก่อแต่ถ้าน้ำตาสอจอนี่มีอยู่นะครับเดี๋ยวหาไว้ให้กันละกันทรงต่อตีวาสนาเจ้าลอย

0: ายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจะ

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

สียงห้องจากฝนธนสุนทรนะครับดีเจดิวพยายามหาเพลงรักพี่คนเดียวแล้วจะบ่มีแต่น่าจะมีเพลงเนี่ยเอามีแต่นกันแล้วกันเนาะให้พี่คนเดียวนะแต่ถ้าหาเพลงนี้จะเป็นรักน้องคนเดียวอีกก่อนนะฮะอันนี้แต่นไปกันแล้วกันเนาะที่ขอกันเข้ามานะฮะบรรยากาศของการฟังเพลงบรรยากาศทัดนี้นะครับเพลงเก่าๆที่มาเขาคือถึงหาดีเจฮุนกินข้าวหลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทัดนี้นะครับเพลงเก่าเนอร์ช่วงนี้1ชั่วโมงครับ นะฮะแฟนรายการเอิ้นมาได้0543232314 ID Line FM 99.0 ปทวีบอกว่าขอฟังเพลงคักใจเจ้าแล้วบออีแหละนะซักสยามเพชรชมพูเนี่ยปทวีเอิ้นมาคือฟังอยู่ด้วยกันครับสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงเดียวช่วยปกป้องคนที่คุณหักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่าเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจของยุงครับปล่อยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็บาสามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงก็จะเป็นแบบสองจั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านหนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้ว่าตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับภัยที่ฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าจกดีขนาดเพราะเขามีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการครื่นนี้ต่ออันสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและก็เครื่องจัดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690บาทราคาถึงหมดรวมกัน 3,370 บาทเฮาบ่ขายเน้อเฮาคุณได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทต่ออันย้ำว่า990บาทคือฟังโทรมาที่026660008 026660008นะฮะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์ที่026660008ของแต่ต้องที่ทีวีไดเรกต์ต่ออันเน้อแฟนๆรายการครับ1งานเพลงส่งต่อจากสุนารีราชสีมาครับเก่าๆกับสุดท้ายที่กรุงเทพหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาแฮชแท็กหน้าไหมกันเนอะ

0: ้องขออภัยงานเพลงที่ขอมารักผีคนเดียวแต่กี้แจ้งมาว่าตายอรไทยห้องกับไหมไทยบันแน่ใจดีเจดิวพยายามหาละแต่ถ้าเป็นเพลงเก่าเนี่ยมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแต่ถ้าเป็นเพลงใหม่เกินกลางห้างมะนี่ต้องขออภัยแฟนดีเจดิวหาบ่ปะเนาะจะได้ช่วยดีเจดิวค้นหาเพลงเก่าจีมช่วง10โมงนะครับพออยู่ด้วยกันเพลงเก่าจีมเฮาคือตึงหานะครับเพลงจะได้บ่ลืมกันนะครับถ้าจะเป็นเช้งใหม่ๆก็จะเป็นดีเจน้องส้มต่อเนื่องก็ดีเจดิวนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงบายๆดีเจปู่ดูดูแลคุณด้วยฟังกันเนาะนะครับจะช่วง10โมงเนี่ยดีเจดิวขอเป็นช่วงผ่องเพลงเก่าๆเพลง80 90ลูกทุ่งแล้วแนวเนี่ยนะครับตีปอปอแม่ๆฟังกันอยู่นะครับโอ้สมัยแม่เป็นสาวพูดแล้วอย่างกึ่งกลางห้างมะหมอกให้มดีสาวปี30ปีย้อนไปรุ่นๆเนี่ยก็ยังได้อยู่นะฮะคือด้วยฟังครับดีเจดิวเกิดมาปุ๊บโอ้ยได้ยินเพลงนี่ยุคดีเจดิวนี่สมัยนี่จำความได้เนี่ยนะโอ้ศิลปินลูกทุ่งที่ดังในห้วงนั้นก็จะมีตายอรไทยแม่พี่รมพรสิริพรนำไปพงนะครับมีสำราญพูนลาบเอกราชสุวรรณภูมินี่นะฮะแล้วก็จะมีตังจินตลาพูนลาบเอกชัยศรีวิชัยโดนะฮะอันนี้รุ่นของดีเจดิวนะแต่ก่อนหน้าฮันไปแหมอูมีชาตรีศรีชนนะฮะมีสายันสัญญานะครับมีอย่างแหมชายเมืองสิงห์นี่นะฮะแม่พงศรีวรนุชนะครับเก่าๆมีนักเลยนะครับภูมิพวงดวงจันทร์ก็ยังมีภูมิพวงดวงจันทร์นี่จะเป็นห่วงรุ่นๆใหม่ๆนี่อยู่นะครับเนาะแต่ว่าเป็นห่วงเปลี่ยนผ่านในยุคนั้นนะครับคุณได้ฟังครับซึ่งภูมิพวงดวงจันทร์นี่ก็เสียชีวิตในปี2535เนาะนะฮะก็ถือว่ายังเป็นช่วงของยุค90กันอยู่นะฮะแต่ช่วงนี้ครับมากันตีแฮชแท็กหน้าใหม่นะทักทายแฟนๆรายการกันนะครับในช่วงเวลาของรายการ Mcot Radio ไพพร้อมแล้วมาเนอะ
1: Mcot Radio ช่วงแฮชแท็กหน้าไมค์แฮชแท็กโดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินะ

0: ไข่พร้อมแล้วมาเลยเนอะ0543232203และ0543232204ไอดีไลน์ FM 99.0 ครับมาทักทายตีไลน์กันพองสวัสดีครับ
1: เจ้าน้องดิว
0: ป้าน้อยวันนี้ฟังเพลงอย่างจ้า
1: คนในหางตา
0: ครับเพื่อไข่พิเศษครับผม
1: เศษท่านน้องดิวน้องส้มน้องปูแล้วก็พี่สาวน้องจ้างอ่ะเจ้า
0: ครับรอฟังเนอะ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับหนึ่งสายจากป้าน้อยนางวัดพระเจ้าทันใจนะครับมีเพิ่มเติมมาต่อเนื่องครับว่าส้มตำในกำลังจะไปกินไปกินในจะกินเพียดิจิดิวจิมนะฮะอาศัยต่อไปมาได้เลยนะครับ ID Line FM 99.0 นะแม่กาบแก้วมตันสกรรมตะกิจจนกันเฮียนะฮะรวมถึงทางด้านของโทรศัพท์ตัวนะครับ

0: สายต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังครับมาทางด้านของไลน์นะฮะสวัสดีครับโอ้ย
1: สด
0: ครับจากไหนครับ
2: จากไหนครับ
1: จากแม่กับแก้วให้ลือจ้า
0: ครับวันนี้ฟังเพลงยังดีครับ
1: พอฟังไปแล้วเราฟังให้เพลงนึ่ม
0: เพลงยังครับ
1: เดาใจฝ่าได้ก่อน
0: เดาใจฝ่าได้เลยนี่ใครพี่เซธครับ
1: พี่เจดิว
0: ครับ
1: ครับไอ้นักเล่นห้อง
0: ครับ
1: พูดทุกคน
0: โอเคได้เลยวันจันทร์วันจันทร์น่ะครับป้ากันเนาะ
1: จำแม่ได
0: ้
1: เ
0: ราจำได้ครับขอบคุณครับแม่กับแก้วรอฟังเนอะขอบคุณครับสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้าแม่น้องอ้อสุเสียงเจ้า
0: ครับผมวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
3: เพื่อแม่แพ้บ่ได
0: ้ครับเพื่อไข่พิเศษครับ
3: ทุกเสียงทุกสายพิเศษดีเจด้วยนะเจ้า
0: ครับผมรอฟังเนอะขอบคุณนะครับจับพอดีละนะครับห้องเรียนผู้สูงอายุนะครับศิลปะการพูดนะโอ้วันจันทร์ที่แล้วดีเจปูนำทีมนะครับอสมทของเฮาเป็นวิทยากรนะครับในการอู้นะครับโอ้ทักษะการอู้เฮาไปเฮียนฮู้กันเดี๋ยววันจันทร์หน้าเฮาปะกันแฮมเนาะแม่เนาะขอเพลงมาเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้เอาเพลงนี้ไปก่อนคนในหางตาเดาใจฟ้าและกาเพื่อแม่แพ้บ่ได้ช่วงหน้าดีเจน้องส้มเสียงหวานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: พราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: You are listening to M Quad Radio
2: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี้เวลา 11 นาฬิกา Mcot Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชงครม.กำหนดราคาตั๋วรถไฟฟ้า 17-45 บาทหวังทันใช้ปี70นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17บาทถึง45บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงการเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาไสยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยท054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
8: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
10: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
11: อสมทลำปาง FM 99.0 MHz

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cut Radio FM 99.0 MHz
1: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
2: M-Cut Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

มื้อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วง 11:13 เจ้าน้องส้มเสียงหวานปิ๊กม้ารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการ FM 99 MHz อสมทลำปาง MCOT Radio เจ้าสถานีลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดที่กำลังติดตามรับฟังกันในขณะนี้นะเจ้ารับชมทางไอเดียวต่อเนื่องเพลงมันๆกันต่อชั่วโมงนี้อยู่กับน้องส้มเจ้า 11:00 ถึงเที่ยงใครที่มีเพลงไหนอยากจะฟังเจ้าหรือว่าอยากจะเอื้อนจ๋าทักทายกันเข้ามาส่งกำลังใจเนาะ ID Line FM 99.0โทรศัพท์054-323-203-4เจ้าสแตนบายกันทั้ง2ช่องทางเลยคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาได้วันนี้เลือกเอางานเพลงจากปีมินตราอินทิรานะเจ้ากำลังเพลงวันที่ได้คำตอบเนาะหลายๆคนยังรู้จักปีมินตรามาจากเพลงนี้ครั้งแรกที่นั่งซ้อมฟังเนี่ยแบบเสียงเหมือนไปต่างแบบคิดว่าเป็นเสียงของปีตั๊กแตนชลดาแต่ว่าพร้อมกับอ๋อมินตราอินทิรานะเจ้าก็เป็นคำหนึ่งนักร้องหญิงคุณภาพเนาะที่เป็นลูกทุ่งดีเสียงเพราะมากๆเลยคุณผู้ฟังก็เลยเอามาฝากกันเป็นเพลงแรกตั้งไลน์เริ่มรายงานตัวกันเข้ามาหลายท่านแล้วเดี๋ยวมาตอบกลับข้อความให้เจ้า

054-323-203-4เจ้า ID Line FM 99.0 สวัสดีเสียเจคอมโบบอกว่าโอ้มือชูเปอร์ขอฟังเพลงป้ายยาเจ้าพิเศษด้วยกับทีมงานปลูกมันสวนไอเอกเวียงทองพิเศษด้วยกับคนสวยๆตัวนะจ้านะจ้าขอบคุณนะจ้าแต่ว่าช่วงนี้จะขออนุญาตคุณผู้ฟังเป็นช่วงของการจัดผลงานเพลงจ้ากันไปก่อนนะเจ้าเนาะมีป้าน้อยมาแล้วป้าน้อยบอกว่าวันนี้ขอฟังเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงมอบให้กับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมาปรางทุกเสียงทุกสายตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าไอ้ปุ้ยฝ้ายบอกว่าขอฟังเพลงของเขาดีเจส้มเสียงหวานเพลงของเขาชื่อเพลงว่าของเขาอีมันก็เจ้าเดี๋ยวน้องดูให้ด้วยขอบคุณจัดนักเลยมีสวัสดีครับดีเจส้มเสียงหวานขอฟังเพลงลองฟังแลมอบเพื่อปีช่างสงสายท้องเจ้าแล้วก็ปีเป้งที่สวนจำปุ๋ยแข่งเจ้าพ่อประตูผาขอบพระคุณจัดนักเลยนะเจ้าจากปอก้าไม่เกี้ยเมืองปานหินทักทายกันเข้ามาขอบคุณจัดนักเลยเจ้า FC เมืองแปสวัสดีเจ้าแม่มนชนกสวัสดีเจ้าขอฟังเพลงโลกหลังความเศร้าของโจอี้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายตัวนะเจ้าได้เลยจ้าแล้วก็มีอุ้ยหลงกับมารายงานตัวแล้วตัวขอบคุณเจ้ามีไอชาตรีขอฟังเพลงขอใจกันหนาวมาทักทายกันในช่วงเช้านี่พี่นันแหลมขอฟังเพลงผู้บ่าวเก่าคือกับลุงอ้อนไปเหียงซอย13น้องบิ๊กเจ้าลุงอ้อตุ้ยบันทาขัวขอบคุณเจ้าแล้วก็ไอ้สาคอนบอกว่าขอฟังเพลงสวยขยี้ใจเฮือกับหน้าไม้คนงามขอบคุณเจ้าแม่เพ็ญศรีมาแล้วขอฟังเพลงนิดหน่อยเจ้าฟังถึงวันเลยเนอะขอบคุณเจ้าจากอำเภอเกาะขาเจ้า

เพลงจากศิลปินโตเนอลองฟังแลสำเนียงใต้มนมนดีคนผู้ฟังเอิ้นจากกันเข้ามานะเจ้าดีเจส้มคนงามครับขอฟังเพลงคนถูกของฮือกับทีมงานรถไถทุกคนดีเจตัวนะครับจากคนอยู่ต้องขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าดีเจคนงามขอฟังเพลงบุพเพสันนิวาสเจ้าเอิ้นเข้ามาจากปิยุพินเจ้าแล้วก็มีแม่ก้าในประดุกแม่ท่าก็มารายงานตัวขอฟังเพลงจะไปฮือกับสาว 9,000 ปีเจ้าปีนุ่มนุ่มปลาเหียงแล้วก็นั่งซ่อมคนงามโต้ยขอบคุณเจ้ามีแม่กับแก้วทักทายเข้ามาโต้ยเปิ้นบอกว่านั่งซ่อมแม่ขอฟังเพลงจันเจ้าขาของหญิงทิติการเจ้ามอบเพื่อกับน้องบ้านกล้วยแล้วก็ FC ทุกคนเจ้าพิเศษที่กับนั่งซ่อมคนงามโต้ยขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าแล้วก็มีไอ้สาคอนก็บอกว่าสวัสดีดีเจคนงามขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าย่ามแมมกำนอเผื่อคุณผู้ฟังฟังบัตรตันจะโทรศัพท์054-323-203-4 ID Line FM99.0 นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์คุณผู้ฟังไฟบ้านติมันบัดแจ้งความสว่างมันบอปออยากจะติดหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยตัวเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่กับหลายๆท่านนะเจ้าเพราะว่าเป็นแบบโซล่าเซลล์ตัวเขาก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำมาต้องเปลืองไฟบ้านนะเจ้าตัวนี้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยเจ้าตัวหลอดเป็น LED ติดแบบประหยัดพลังงานนะแต่ว่าความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์คุณผู้ฟังชาร์จ1ครั้งเนาะเฮาชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์1ครั้งเนี่ยจะได้เหมือนต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรเลยเจ้าพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้ตัวกันน้ำระดับ IP67 ฝนตกแดดออกใช้งานได้หมดเลยแล้วก็สะดวกมากมีรีโมทด้วยนะระบบสั่งการด้วยรีโมทนะเจ้าสนใจวันนี้ถ้าซื้อเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500วัตต์เนี่ยซื้อ1แถม1เจ้าก็จะได้ไป2ชุดเนาะแล้วก็ได้แถมฟรีไปแถมกับโคมไฟ LED แถม2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบแถม1อันทั้งหมดนี่ในราคาเพียง 1,290 บาทต่ออันคุณผู้ฟังเจ้าโทรไปเลย02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งและการประกันสินค้าแถม100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมา

0: พจข่าวของคนลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดต ทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าทันเชื่อถือได้เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นเพจที่อัปเดต ทุกเหตุการณ์ของชาวลำปางติดตามเราได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปาง
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา

0: กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักดนตรีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ในงานเพลงจากไอ้วสัน17นะเจ้าเพลงนี้กับเพลงคำที่เกินจะกล่าวอันนี้บ่าวติดข้างเฮ้อกับ FC ต่างเมืองแปงแต่ตะวาละก็เลยมาจัดเฮ้อในวันนี้ก็แล้วกันเนาะงานเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังเอิ้นจากกันเข้ามาได้เจ้า ID Line FM 99.0 เนอะมีเพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะเจ้าเปิ้นว่าขอมอบเพื่อกับไอ้กิ๊ดหมีรงหงสีโดยในทีมงานตั้งหงสีก็รับฟังกันทุกวันเลยขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าตีติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกันในเจ้านี่ตะวันนี่โหหลายๆพื้นที่แบบฝนตกล้มแห้งกันตัวเจ้าที่ไหนเป็นจะได้กันพองคุณผู้ฟังหลายตีก็มีแบบต้นไม้หักโค่นเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นทำหนึ่งวันตีบรรยากาศยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่ก็น่าจะมีฝนตกกันอยู่เนาะฝากความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆพื้นที่ต่อยนะเจ้าช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเฮากับซุปเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยได้ยังเหมาะกับการทำความสะอาดเนาะทำการขจัดคราบยาไข่ตีบ่อยๆเอาไปล้างรถล้างปืนล้างผนังตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์คุณผู้ฟังเป็นซุปเปอร์แม็กปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายตีบใจงานสะดวกเพราะว่าต้องเสียบปลั๊กไฟมันเป็นแบบไร้สายแล้วก็แฮงเตาเครื่องใหญ่ได้เลยเจ้าเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ประหยัดน้ำแฮมต้อยถ้าเกิดว่าสั่งวันนี้ตอนเนี้ยเซตเนี่ยจะได้ครบเซตเลยตัวอุปกรณ์ก็คือแบบว่าพร้อมใช้งานได้เลยคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายได้แบตเตอรี่แถม1ก้อนได้อะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำตัวเจ้ายางปอโถตอนนี้เป็น100สายแรกจะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีทั้งหมดนี่ปกตินะราคาเต็มคือ4,890 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่เพียง999บาทเจ้า999บาทโทรไปเลยที่เบอร์นี้026660008เจ้า026660008ของแต่ต้องตี TV Direct ต่ออันนะเจ้า

บ่าวเก่างามเพลงจากไอเตะตระกูลตอนะจ๊ะไอบ่าวเมืองเสริมกลับมาเพิ่มเติมรายงานตัวเข้ามาขอฟังเพลงกำลังใจพี่ใส่ด้วยกับสาวส้มเทรนเนอร์จากไอบ่าวเมืองเสริมฟังอยู่ที่กรุงเทพเจ้าขอบคุณเจ้ายังมีพี่ๆหลายๆท่านที่แบบไปได้อยู่บ้านเฮาไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่กรุงเทพห้องหรือบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ยังคงติดตามรับฟังกันขอบพระคุณจัดหนักเลยเจ้าคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะฟังในโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆฟังอสมทลำปางเจ้าโหลดเลยที่ App Store แล้วก็ Play Store เพียงพิมพ์คำว่า MCOT Connect อันเนี้ยไม่ได้มีแค่วิทยุนะแต่ว่ามีข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทาง MCOT เนี่ยอัปเดตให้กับทุกท่านผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ตัวก็บอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi เนี่ยก็สามารถติดตามฟังหมู่เฮาได้ในเจ้าตังโทรศัพท์ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect เดี๋ยวน้องส้มจะส่งท้ายกันไปในชั่วโมงนี้งานเพลงตีถามถึงกันเข้ามาติดข้างหลายเพลงเลยเจ้ากินข้าวตอนลำๆนะเจ้าเดี๋ยวเที่ยงเกิงปะกันในช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือแล้วก็แหมกำหนึ่งก็ช่วงบ่ายเนาะกับรายการเพลงม่วนๆอยู่กันตอนนี้สลับปะเปลี่ยนกันกับบีเจของอสมทลำปางเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทาง MCOT Radio เจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชาชนบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาลสินดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาธนาดีเลขโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
1: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้ศาลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะได้บอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
2: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทางเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตน์พงศิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการและก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์ วงสาวนาวศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกำมะลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
2: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับคู่แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายเศรษฐนก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
9: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทุกประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้ 5-10 สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งหากราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบ

0: แผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจากฟ็อกนิวระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: Record Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Record Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Record Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ Mcord App หรือ www.mcord.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
2: ์สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าเป็นประจำเช่นเดิมช่วงเวลานี้เจ้าเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงเนาะเพราะว่าจะตั้งเพจอสมทลำปางเนี่ยเจ้าแล้วก็ตั้ง FM 99 MHz แล้วก็ตอนนี้ช่องทางล่าสุดไลฟ์สดผ่านทาง TikTok ของอสมทลำปางตัวนะเจ้า
3: อันนี้ปากกาว2คนนะครับดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินาครับและก็ดีเจน้องส้มเสียงหวานมาครับมาตีดูแลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันตัดนี้นะครับเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงครับนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางมานำเสนอกับทุกท่านได้ที่ตามรับฟังและก็รับชมไปพร้อมๆกัน FM 99 MHz ฟังในรถหรือฟังตามร้านค้าต่างๆที่ท่านกำลังไปกินข้าวกันอยู่นะครับหรือว่ากำลังพอนะครับบรรยากาศการไลฟ์นะครับในทุกช่องทางที่เรานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดบอกกล่าวเขาได้เลยนะครับ
2: เจ้าหลายๆท่านนี่บอกว่าเวลาไปร้านเนาะไปการต่างๆเนี่ยสถานประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยก็ชอบเปิดอสมทลำปางต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังจากทุกพื้นที่เลยนะเจ้า
3: ครับผมวันนั้นไปการมืดก็เจอเหมือนกันนะครับมีหนึ่งร้านนะครับที่เปิดอสมทลำปางนะครับร้านลาบ
2: ลาบไม่เก่า
3: บ่ประจัย
2: ลาบไม่เก่าตัวเปิดลาบก็ลาบยาถิ่นกันต่อไปมันนั่น
3: บ่แน่ใจเพ่กะติกัดมืดกะกัดมืดก็จะมีฮันลาบลั่นฮันลาบนึงจื่อลาบยังลืมไปเนี่ย
2: ต้องไปมันนะเดี๋ยวมันหมุนขึ้นหนีละ
3: บ่วันนั้นน่ะปุ้นบอกว่าคนที่ปุ้นห้องว่าต่างอำเภอท่ามาแอลเวียงคนที่จะไม่เอากัดมืดเนี่ยกัดมืดสมัยก่อนนี่คือตัดหั่นคือสิ่งเหมือนห้างสรรพสินค้าประเดี๋ยวเนี่ยเจริญสุดทันสมัยสุดๆย้อนไปเมื่อ50 60ปีนะที่ผ่านมาเนี่ยไข่มาแอลเวียงนะครับก็จะต้องมากินแต่ห้างแต่ห้างก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ท
2: ในยุคนั้น
3: ในยุคนั้นต้องมากิน
2: แต่ร้านเตียงร้านเตียงคง

0: อยู่ยงคงกระพันถึงตอนนี้ก็ถือว่าแบบเป็นลาบในตำนาน
1: จำได้ละลาบใหญ่ไหม
0: อ๋อลาบใหญ่ไหม
1: เปิดฟังวันนั้นดีเจดิวไปช่วงเขาประมาณสัก10โมง11โมง11โมงอ๋อเปิดเสียงดีเจน้องส้มอยู่
0: จ้าวยินดี
1: นะครับ
0: ขอบคุณจัดนักเลยข่าวแรกเขามาเริ่มกันเต้นในเรื่องของพายุโอ้แต่ว่านี่ช่วงประมาณ6โมงแรงนี่เนาะ
1: ลมนะลม
0: ลมตึงฝนโอ้ฝนตกอย่างนักในหลายๆพื้นที่นะเจ้าแล้วก็อย่างจากที่ฝนตกลมแห้ง
1: ครับ
0: พายุถล่มในพื้นที่ลำปางนะเจ้าทำให้ต้นโพอายุกว่า100ปีแล้วอ่ะเป็นต้นไม้เก่าแก่โค่นทับกำแพงวัดขวางถนนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งลงพื้นที่ไปเคลียร์เส้นทางเจ้าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่16มิถุนายน2569ต่อวานี้พื้นที่อำเภอเมืองลำปางเกิดฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงในหลายตำบลเจ้าส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายพื้นที่โดยหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบก็คือตั้งหลังบริเวณตั้งหลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของเฮาเจ้า
1: ครับในส่วนของต้นโพขนาดใหญ่เนี่ยมีอายุนักกว่า100ปีนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังวัดก่อได้หักโค่นลงมาทับกับแปลงวัดพังเสียหายนะครับแล้วก็ล่มกีดขวางถนนก็ทำให้รถบัสสามารถสัญจรผ่านไปได้
0: เจ้า
1: หลังเกิดเหตุนะครับมีพลเมืองดีพบเห็นก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในเขตเทศบาลนครลำปางเข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้แล้วก็เร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้นะครับจกดีครับในขณะที่เกิดเหตุก็ไม้ก่นล่มเนี่ยบ่มีรถผ่านบ่มีประชาชนบริเวณท่านจึงบ่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ
0: แต่ว่านี่น้องส้มก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะหลังจากที่ออกรายการ6โมงแรงเนาะขับรถกลับบ้านตอนนั้นนี่คือล้มกำลังปึ้งบึ้งเลยขับรถกลับไปถึงบ้านเจนจะพูดว่ากิ้วรถตั้งหลังเนี่ยเจ้าก
1: ิ
0: ้วรถกันซาดนะ
1: กันซาดรถกิ้วของรถ
0: ร
1: ุดหาย
0: เส้นก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่แล้วแหละมันต้องไปติดกาวไง
1: ติดตัวนั่นน่ะนะ
0: ตั้งหลังนะสอง
1: ข้างหลังจริงๆต้องติดกาว
0: 3M
1: แต่ทีเนี้ยโดนล้ม
0: ลมมันแห้งแล้วก็มันอาจจะด้วยความมันเก่าแล้วนะรถมันเก่าแล้วเลยก็เลยรถสองข้างเลยก็เลยมาพอกล้องจอนปิดว่าตอนที่มาจอดหน้าสถานีเนี่ย
1: มีอยู่ก็สรุปว่ามีก
0: ็มีแล้วก็ย้อนกลับไปแหม
1: อ
0: ยู่ขับไปถึงไฟแดงบิ๊กซีเซลฟี่ถ่ายของเพื่อนเปื่อนดูกลับไปย้อนดูมันรุดเลย
1: อ๋อมันรุดก่อน
0: แสดงว่ามันรุดเส้นจาก
1: ระหว่างนี
0: ้ไปถึงแยกขนส่ง
1: อยากได้คืนก่อน
0: เจอแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เจอที่ไหน
0: เนี่ยนั่นเข้า
1: หูอ๋อแถวนี
0: ้ฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่ตรงส่วน
1: แล้วนี่
0: ข้างถนนข้างแถวข้าง
1: ข้างซ้าย
0: ซ้าย
1: แบบป้าต้องไปร้านซ่อมรถละ
0: ต้องสั่งใหม่
1: ต้องสั่งใหม่ใช่ก่อ
0: นต้องซ่อมเป็นรถรุ่นเก่าละก็เลย
1: ครับรถลงส้มเนี่ยคือแบบคลาสสิกมากเลยเป็นรถอันอะไรอย่างก็อีซูซูไทยรุ่ง
0: โอ้ยแบบรถติดคนไทยนะ
1: แล้วครับไปแบบไปแคมป์ไปแคมปิ้งต้องไปสองคนนะ
0: แคมปิ้ง
1: ต้องไปสองคนนะ
0: ไปคนเดียวมันจะงอม
1: มันจะงอม
0: นั่นแหละอาจารย์ถ้าไข่ปลาก็เอามาคืนเด้อเส้นเนี่ยเส้นเป็นซับเน
1: ี่
0: ย
1: ประกาศหาน
0: ะครับเหลือข้างนึงที่เสียยังปลาข้างซ้าย
1: มีคนบอกว่าทาง TikTok เนี่ยชัดเจนนะครับมีใครมาทักทายทาง TikTok ครับพ่องมีก็พอ TikTok อสมทในขณะนี้ครับนะครับตอนนี้คนดูกี่คนตั้งหน้าทักทายได้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับทาง TikTok นะฮะแล้วก็ DJ ดิวก็พันพาพอไปตัวนะครับขอบคุณทุกท่านในการเข้ามาพอกันในขณะนี
0: ้โห
1: ฮะโหลคืออย่าง
0: มาเช็คไงซาวเช็คโหล
1: กี่คนนะ300กว่าคน
0: 500
1: กว่าคนที่พอ
0: เจ็ดนักเลยเจ้า
1: อ่ะมากันตีเรื่องของอุบัติเหตุกันนิดนึงนะครับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จนกันที่บริเวณจุดกับรถหน้าตลาดบ้านน้ำทง
0: เส้นนั้นนี่เป็นเส้น
1: ที่เจอประจำ
0: อุบัติเหตุ
1: เสียงอุบัติเหตุ
0: ตั้งตีเขาจะยูเทิร์นเข้าไปยูเทิร์นกับรถแล้วก็เข้าไปตั้งคันคล้องเนาะเข้าไปตั้งเรียนเตรียมอุดม
1: แมน
0: ก็เป็น
1: ตัดทันนะนะฮะ
0: รถติมาทางตรงจากแยกน
1: ั่นครับ
0: เจ้า
1: ทีนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ3โมงปลายๆของวันที่15มิถุนายนศูนย์รับแจ้งเหตุ169ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เจียวจนกันบริเวณถนนจามเทวีลำปางห้างชัดสายเก่านะกะเข้าเมืองลำปางบริเวณจุดกับรถตลาดบ้านน้ำทงตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางก็ได้ประสานสมาคมกู้ภัยลำปางแล้วก็ประสาน งานกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลำปางส่งรถพยาบาลและก็เจ้าที่อาสาสมัครเข้าตรวจสอบและคือการช่วยเหลือทันทีในที่เกิดเหตุนะฮะได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าที่ก็ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
0: เจ้าซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ย2รายเนาะรายที่1เนี่ยเป็นหญิงเนี่ยเจ้าอายุ62ปีละก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุแล้วเนาะ62ปีนะเจ้าก็กำลังได้หมดสติเนาะเจ้าที่ก็ไปปลุกตื่นนะเจ้าก่อนตีจะนำส่งโรงพยาบาลลำปางแล้วก็รายที่2เป็นประจาอายุประมาณ33ปีนี่แหละก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเนาะเจ้าที่ก็ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้ง2รายนะเจ้าส่วนสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุครั้งเนี้ยทางเจ้าที่ก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะว่าเกิดขึ้นได้จะใด
1: นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จะใด
0: แต่จะแจ้งเตือนให้กับทุกท่าน
1: ระมัดระวังกันนิดนึง
0: การจราจรถนนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่การจราจรมันหนักเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่างอีถ้าสมมติวันในช่วงแรงๆเนี่ยเฮาหู้ว่าเฮาจะผ่านไปตีจุดขนหนักๆนะครับหรือว่าผ่านการนะฮะรถมันชุกชุมนิดนึงนะฮะการจราจรหนักเนี่ยก็เฮือก่อยๆขับรถก่อยๆเดินทางนะครับก่อยไปเนี่ยน้องส้มเดี๋ยวมันถึงเนาะเฮาบ่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุบางทีมันเกิดแบบเหตุบาขาดคิดกันเกิดขึ้นน่ะนะครับจะได้ก็เฮือกำลังใจให้เร็วๆทั้งสองคนนะครับ
0: เจ้านี่นู้มาแล้วฟังอยู่ที่ร้านลาบย้ายไหมการมืด
1: ครับหันก็
0: รายงานต่อแล้วขอบค
1: ุ
0: ณจังมากเลยเจ้า
1: ต้องให้กำลังแมนก็ลาบย้ายไห
0: ม
1: ฟังรู
0: ้ไปกินวันนั้นแต่น้องส้มยังไม่ได้ไปกิน
1: ดีเจดิวไม่ได้กินลาบเดียววันนั้นไปกินกะอันอย่างก็นี่อย่างนี้
0: แกงออม
1: ครับแกงออมเคาะมันนะฮะอันอย่างก็กินน้ำชาเย็นนะครับชาเย็นเดี๋ยวรอบเนี่ยไปนะมีโอกาส
0: ไปสักวันเน
1: า
0: ะ
1: ปนวาลาบล้ำนะสมัยรุ่นปู่รุ่นย่า
0: ะ
1: นะครับป้าเลนูนะครับคุณป้าของดิเจดิวบอกว่ารุ่นสมัยแม่รุ่นป้าแล้วที่ไปกินท่านนะฮะแล้วก่อนได้การท่านก็ยังจะมีปนห้องวันล้านบะหมี่เกี๊ยวหลายล้านเกี๊ยวน้ำใส
0: ในตำนานนี่นะ
1: อุ้ยอร่อย
0: พี่เพิ่นบอกว่าแม่ก้าบอกว่ามาเลยครับนี่ถ้าไปได้ราคาพิเศษ
1: กะ
0: ราคาพิเศษดิแบบแพงกว่าปกติพิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยว
1: ขอจีนเนี่ยจีนหมูเนี่ยขอเป็นหมูแม่เด้
0: อ
1: เกิดวันพฤหัส
0: ต้องเป็นหมูดิเกิดวันพัดเ
1: ลยเกิดวันพัดก็ไปหาหมูดิเจดิวกัมอะมาข่าวต่อไปน้องส้มมาแหมหนึ่งข่าว
0: ยาเสพติดเตรียมเพิงเงาบนกระย
1: ำกำจะมดใจเสี่ยงนะ
0: ปราบปรามอย่างต่อเนื่
1: อง
0: หลายคนบอกว่ายังแบบไปจับไล่ใหญ่ๆฮะนะไอ้น่ะแต่ว่ามันก็
1: อันนี้เป็นขยายผลไง
0: ขยายผลไปเรื่อยๆอันนี้ตีอำเภอเงาบนจะได้โอ้ลงพื้นที่ครับเคลื่อนอย่างรวดเร็วหรือว่าควิกบิ๊กวินนะครับในการชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเมื่อวันที่16มิถุนายน2519แล้วประมาณ6โมงเช้าภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาเจ้าแล้วก็พันตำรวจเอกสกุลรัตน์คงทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเงาจังหวัดลำปางได้ดำเนินปฏิบัติการตามโครงการเนี่ยเจ้าควิกบิ๊กวินเนี่ยนะนำปลัดอำเภอเจ้าที่ปกครองสมาชิกอสร้อยจากอำเภอเงาร่วมกับเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเงาเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำความผิดผลการตรวจค้นเนี่ยได้ผู้กระทำความผิดหนึ่งรายเป็นราษฎรบ้านดอนชัยหมู่ที่4ตำบลหลวงเหนือพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน7เม็ดนะเจ้า
1: ครับก็ไปจับกลุ่มกันที่บ้านปงคกหมู่4ตำบลหลวงใต้ดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนและก็ฐานเสพยาเสพติดประเภทที่โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายก็ได้นำผู้กระทำความผิดเนี่ยร่อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับตรวจประคญับยังต่อเนื่องนะครับหลายใหญ่ก็ยับไปวันนั้นน่ะ
0: คือข่าวนี่ไงคือมีทุกแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้อ่ะ
1: ตะวันตะวันวันซื้นแถลงข่าวแล้วน้องส้มเนาะเกือบล้านเม็ดอ่ะนะฮะถ้าสมมติว่ามันลุดเข้าไปจันในของประเทศไทยฮะโอ้โหนะฮะสร้างความเสียหายหลายล้าน
0: เจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
1: คว
0: ิกบิ๊กวินเนี่ยบ่ได้มีแค่เตรียมเพื่อเงาแต่ว่ามี
1: ทุกอำเภออ่ะ
0: ซบปราบเสริมน้ำเนาะ
1: มีทุกอำเภอเลย
0: ครับเคลื่อนนโยบายนี
1: ่ครับ
0: กันนะเจ้า
1: ช่วงนี้หน้าฟุตบอลน้องส้ม
0: ใกล้เข้า ถึงหรือยังเริ่มยัง
1: เริ่มแล้วกัน
0: เริ่มแล้ว
1: น้องน้องส้มมีเชียร์ทีมไหนก็
0: เรื่องเชียร์ลำปาง FC จ้า
1: โอ้ยอู้ดีอยู่เป็นฮะมีลำปาง FC ยังมีก็มีแล้วกันเอามีอยู่กันแล้วก็มีอะไรอย่างก็ลำปางอย่างก็นั่นน่ะรถมาอย่างก็แมกกาซีนน่ะอย่างก็อย่างก
0: ็
1: ฮะลำปางอย่างก็ของของต้องอ่ะ
0: แน่กันแล้วมาแมกกาซีนน่ะกะ
1: มันใจ
0: อยู่กับหมู่เจ้า
1: อยู่ในเต็ดอีกอ่ะอย่างก
0: ็เออ
1: น่ะเออน่ะสักอย่างเนี่ยเออมันใจสายฟุตบอล
0: ก็อยากจะเอามาฝากความห่วงใยกับพี่น้องชาวลำปาง
1: ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาก
0: ี
1: ฬาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมาด้วยการพนันนะครับเฮาไปตีมวยใส่ดูใครชนะไปแข่งฟุตบอลใส่ดู
0: ใครเป็นต่อใครเป็นรอง
1: ใครชนะ
0: กี
1: ่แน
0: ่
1: ทีนี้ตำรวจก็ได้เดินหน้านะครับว่ารุก3ตัดปราบพนันฟุตบอล2026รวบผู้ต้องหานะครับกว่า600รายปิดกั้นเว็บพนันนะฮะอยู่ที่128 URL โอ้นะฮะหมุนเงินหมุนทะลุ 2,150 ล้านโอ้โห 2,000 กว่าลิ่งอ่ะเอ้ยอย่างก็100กว่าลิ่งโอ้โหนะฮะ
0: 2,000 ล้านนะจ๊ะ
1: เออวันที่15มิถุนายน2019พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจริยตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกตำรวจนะฮะเปิดเผยความคืบหน้าของผลการปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทลายขอไปครับท้ายผลฟุตบอล2026ฟุตบอลโลกหลังเปิดปฏิบัติการเชิงรุกทั่วประเทศมาตรการ3ต่อ3ตัดตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรห่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2019สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมครับท่านผู้ชม
0: สรุปผลการจับกุมแล้วก็การกวาดล้างทั่วประเทศนี่นะเจ้า
1: ค
0: ือภาพรวมทั้งหมดเนี่ย596คดีมีผู้ต้องหาครบ129รายมีคดีพนันบอลโลกเนี่ยแบ่งเป็นเจ้ามือเนาะแล้วก็คนอีกจัดทื่อเล่นเนี่ย64รายมีผู้ต้องหา80คนแล้วก็ผู้เล่นพนัน278รายผู้ต้องหา279คนมีคดีพนันออนไลน์อื่นๆ254คดีผู้ต้องหา270คนแล้วก็มีการไปปิดลิงก์เนี่ยนะลิงก์ที่เป็นเว็บพนันเนี่ยนะจะเอาไปทั้งหมดเนี่ย128รายการโหมีเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยพบว่าในเครือข่ายเนี่ย 2,150 ล้านก็อยู่ระวังกันขยายผลยึดทรัพย์แล้วก็ล่าตัวผู้บงการบัญชีมาเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปนะเจ้าร
1: องโฆษกตำรวจนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าเป้าหมายและก็คือการทำลายโครงสร้างเครือข่ายทุนพนันออนไลน์ทั้งระบบฝากเป็นอุทาหรณ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะฟุตบอลโลกควรเป็นมหากรรมกีฬาบัจเจมหากรรมการพนันขอความร่วมมือทุกท่านบัดนี้ไปยุ่งเกี่ยวบ่ฮับจ้างเปิดบัญชีมาและก็ร่วมสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านตัวบ่ให้เสียอนาคตนะฮะมันก็จะเป็นหนี้เป็นสินกันต่อแล้วน้องส้มเนาะหาติดพนันเนี่ย
0: คนชีวิตพังกว่าติดพนันเนี่ยแหละไอ้ดิ
1: ครับ
0: ถ้
1: าม
0: ี
1: เบาะแสน้องส้มในเกี่ยวกับเว็บพนันหรือว่าลักลอบเล่นการพนันท้ายผลฟุตบอลก็แจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ในพื้นที่191ก็ได้หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เจ้าเดี๋ยวเขาจะพักกันสักกรรมนึงเนาะช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องติน่ายินดีก
1: ับ
0: ถ้วยเซรามิกเนี่ยได้ขึ้นโต๊ะของบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นแบรนด์ดังเนาะได้ขึ้นโต๊ะถ่วง
1: ดีเจดิวผมเคยไปกินนะ
0: ถามแป้
1: โอ้แ
0: ท
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: นะ
1: โอ้แท้บาเคยเข้าจริ งบาเคยเข้าเลยอะ
0: ก็มีที่ลำปางสาขาหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะมากอย่างหนึ่ง
0: คือ
1: ซุกี
0: ้
1: ซุกี้เจ้าดังแห่งหนึ่งเชียร์อันอย่างก็สุกี้ตีน้อยเปิลลำปางไง
0: เออ
1: ม
0: ีแต่เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าตีน้อยเปิลลำปางมาสนับสนุนรายการเฮาจิม
0: แล้วก็เนี่ยแต่ว่าเฮาก็ต้องเชียร์นี่บาร์บีคิวพาซาตัวพวกเพื่อนเอาถ้วยลำปางเฮาขึ้นโต๊ะไง
1: เออเข้าท่า
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากับติดตามรายละเอียดคราวนี้กันเจ้า
2: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วย การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
3: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับวันนี้เฮาสองคนดีเจดิวก็ดีเจน้องส้มครับนาตีดูแลท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงเกิงถึงบ่ายโมงนะฮะทักทายข้อความจากแฟนๆรายการกันก่อน
0: ตาเพชรเปิ้นบอกว่าฟังเปิดวิทยุฟังตลอดเลยครับขอบคุณเจ้าคุณสุนทรเนาะแล้วก็มีคุณจันทราบอกว่าติดตามเจ้าสองดีเจขอบคุณเจ้ายายน้องน้ำชาน้ำพึ่งอันนี้จากป่าเมียง
1: ป่าเมียง
0: ป่าเมียงสวัสดีเจ้าน้องเดียวน้องส้ม
1: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็มีคุณเกศรบอกว่าจับแต่ตัวเล็กตัวน้อยบ่มีวันมดเจ้าเงือแต่เจ้าที่เปิ้นก็
1: ไปขยายผลไปน่ะ
0: ขยายผลไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีคุณละไม้บวชติดตามตลอดเลยขอบคุณเจ้าแม่มนชนกกลับมาแล้วขอบคุณจันนักเลยเจ้า
1: ครับแล้วก็ใน TikTok ตัวนะครับละตีพอกันทั้งแอปฟ้าและก็ตอตอนะครับอย่างอู้ไปได้นะ
0: อู้ไปทำตึกเมื่อกี
1: ้อ๋ออู้ไปกับอะไรเข้าใจลุดไปหมดอ่ะ
0: มาคราวนี้กันต่อภูมิใจเนาะเซรามิกถ้วยเซรามิกลำปางเออได้ขึ้นโต๊ะบาร์บีคิวพลาซ่าทั่วประเทศแล้วนะเจ้าจากข้อเสนอของหอการค้าลำปางและกับ YEC ลำปางในการประชุมรวมกับผู้บริหารโซนกลางและกับทีมจัดการพื้นที่ของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในประเด็นก็คือจะผลักดันสินค้าที่เป็นมาจากชุมชนท้องถิ่นเจ้าโดยนำเอาภาชนะเซรามิกลำปางเนี่ยเอามาใช้ในร้านซึ่งวันนี้ความพยายามนั่นน่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเจ้าทางบริษัทฟู้ดแพชชั่นเนี่ยได้นำเซรามิกจากผู้ประกอบการลำปางเนี่ยเข้าสู่เมนูนะเจ้าที่เป็นรายการเมนูอาหารของบาร์บีคิวภาษาทั่วประเทศเนี่ย
1: มีอย่างของซีรายการ
0: จานซีเรียมผืนผ้า
1: ทุกสาขาทั่วประเทศ
0: ถ้วยน้ำจิ้มเป็นวงรี
1: ทุกสาขาเหมือนกัน
0: แล้วก็ถ้วยชาห้อนทุกสาขาแล้วก็จะมี
1: ถ้วยทรงเรือกาไก่ลายไก
0: ่พิเศษเฉพาะสาขา CNPN ลำปางตัวเอง
1: สาขาเซ็นทรัลลำปางเขาเนี่ยนะครับของดีลำปางครับไม่ได้อยู่แค่ในจังหวัดแถมต่อไปวันนี้เซรามิกลำปางครับฝีมือช่างลำปางได้ปรากฏบนโต๊ะอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาทั่วประเทศนี่คือพลังของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐภาคประชาสังคมในการยกระดับสินค้าท้องถิ่นเฮาสู่ตลาดระดับชาติทอการค้าจังหวัดลำปางภูมิใจและก็ขอบคุณบาร์บีคิวพลาซ่าฟู้ดแพชชั่นนะครับตีหันคุณค่าของภูมิปัญญาและผู้ประกอบการลำปางประธานหอการค้าของเฮาปีป้อนนะครับปีป้อนของเฮาโอ้โหแล้วก็พร้อมทีมงานนะฮะหอการค้าลำปางทุกท่านโอ้โหร่วมกันผลักดันในเรื่องนี้นะครับรวมแล้วก็ YEC ลำปางนะฮะก็จะหันเนี่ยภาพข่าวนี่เห็นมีเห็ดปีไว้ด้วยน่ะปีไว้คนงาม
0: เป็นพูดว่าน่าทำตัวมันก็
1: ใช่นะครับขอบคุณตัวกันละกันนะฮะนี่คือทางด้านของเรื่องดีๆของลำปางของเฮาเนาะพอชอลำปางครับได้มีการจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจGLO ประจำปี2569นะฮะสลากินแบ่งรัฐบาลน้องสมฮะวันที่16มิถุนายน2019ที่ผ่านมาเป็นวันหวยออกตัวนะฮะต ทางด้านของนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้กับนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2019โดยมีนางจิราบุญบรรจงผู้ว่าการจังหวัดลำปางกล่าวรายงานนายอนันต์สนอสันในอำเภอเมืองปานกล่าวต้อนรับร่วมด้วยนายกกิ่งกาชาติอำเภอเมืองปานนายธินกรมาชมพนักงานอำเภอเมืองปานหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองปานผู้บริหารเจ้าที่เทศบาลตำบลบ้านขอนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมนะฮะในพื้นที่ก็เข้าร่วมพิธีที่บ้านเลขที่109หมู่ที่10ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ
0: เลขสวยด้วยนะเจ้าในการได้รับเมตตาจากครูบาดวงแก้ววัดป่าดวงแก้วโพธิญาณเจ้าสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างบ้านจำนวนแถม 30,000 บาทแล้วก็นิมนต์ท่านเนี่ยเจิมบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวคือกับครัวเรือนนี่โครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569เนี่ยก็เป็นการร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาชุมชนและกับสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเจ้าโดยจัดสรรงบประมาณกว่า 17.4 ล้านเพื่อสร้างและก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มันคงถาวรด้วยกับครอบครัวที่ยากจนและกับครัวเรือนเป้าหมายจำนวน87หลังทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัยที่บ่มีความมั่นคงถาวรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองเจ้า
1: จังหวัดลำปางก็ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน1หลังครับได้มอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2019นะฮะโดยได้รับการคัดเลือกครัวเรือนของนายพิทักษ์สินกำลังมาบ้านเลขที่109หมู่10ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยบ้านคงถาวรและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการนั่นเองนะครับ
0: แสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านที่ตัวเฮาเวลาเฮาอุดหนุนสลากรัฐบาลเนี่ย
1: ก็
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ก็
0: เป็นยังก
1: ็
0: แค่ยังได
1: ้ช่วยสังคม
0: เออใช่ช่วยเยอะมาก
1: ดีเจดิวนี่ช่วยรัฐบาลนักเลยนะครับเจอว่าทุกคนก็ช่วยเหมือนกันสตังค์ที่เขาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน่ะนะฮะเปิ้นก็จะเอาไปแบ่งให้กัน
0: หลายส
1: ่
0: วน
1: นะครับเนาะเขาก็คำว่าแบ่งเนี่ยในความหมายของเขาที่จะว่าแบ่งนี่ก็คือแบ่งปันปันแบ่งปันสุขนะครับเพื่อผู้อยากไร่ตัวเปิ้นก็จะมีโครงการจะแย่มาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหวยก็คือซื้อหวยรัฐบาลนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับ3ตัวนี่ก็จะพอสถานการณ์กันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าส่งท้ายกันสักหนึ่งค่ะขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีพรายรถม้า2569กลับมาแล้วกับกิจกรรมเทศกาลของเดือนไพร์มันของเฮานะเจ้าลำปางเฮาเองก็โอ้ครับเคลื่อน
1: ครับ
0: โอกาสนี้เจ้าน้องๆหนูๆใครที่แบบว่าชอบวาดภาพระบายสีนะเจ้ามาละมาโชว์ความสามารถกับการประกวดวาดภาพระบายสีในกิจกรรมระบายสีสื่อสารงานพรายนะเจ้าซึ่งมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทก็จะจัดกิจกรรมวันที่30มิถุนายน2569ที่โค้งหลักกรลำปางสวนขวงเวียงหลักกรที่5แยกเนี่ยเนาะก็เปิดรับสมัครนักเรียน3ระดับชั้นเจ้าก็คือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าก็คือปวช.ปวส.ก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: การสมัครก็สามารถสมัครได้แต่วันนี้จนถึง29มิถุนายน2569ถ้าเกิดว่าสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ตั้งไปที่กลุ่มรุ่งอรุณลำปางเนี่ยเจ้าสอบถามเพิ่มเติมโทรหาปีมีนาได้เลย0861906309เนี่ยเจ้าระวังง่ายๆก็คือไปที่เพจกลุ่มรุ่งอรุณลำปางเนี่ยเจ้า
1: ทักที่เพจได้เลยกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมวาดภาพระบายสีพรายรถม้านะครับเชิญร่วมงานกันนะครับในวันที่30มิถุนายน2569เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเนาะที่ฟังกันอยู่ก็บอกลูกบอกหลานได้นะครับนี่ก็จะเป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายนะครับแนะนำกันตัวนะครับข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันนะครับตึงมดตึงเสียงขอบคุณทุกแพลตฟอร์มเลย
0: นะฮะทั้งทางที่ติดตามกันเนาะทั้งวิทยุทั้งไลฟ์สดต
1: ั
0: ว
1: นะทุกช่องทางที่เฮาได้ติดตามกันวันนี้นะครับในรายการของเฮาขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามรับฟังและรับชมดีเจดิวดีเจน้องส้มพร้อมทีมข่าวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
6: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันMCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
7: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
8: You are listening to MCOT Radio
9: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซีมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชว์เซเรียอาอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่

0: ถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของกัลโช่ซีเรียอาและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3.5 ล้านยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: พระเสด็จสู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: ส ถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
10: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
11: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
2: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและกับท่านครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอายังอ้ออายังอ้อนะเจ้าก็ดีเจปูจุรีพรสานตาอยู่เป็นกูคุณผู้ฟังดูแลกันในช่วงเวลานี้บรรยากาศอึมครึมในช่วงบ่ายๆจะอีตีไหนฝนตกของเจ้าในเวียงที่อสมทลำปางนี่ยังบัดตกแต่นะแต่กระสีมืดมืดบดบดนะเจ้าตีไหนเป็นจะได้กันพองส่งข้อความส่งหุกมาก็ได้จากต่างหลายนะเจ้าไอดีไลน์ FM99.0 เพจอสมทลำปางติ๊กต็อกอสมทลำปางทุกช่องทางเลยนะอย่าฟังเพลงอย่างกะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าเนาะย่ำ ID Line FM99.0 กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงเจ้าสมาร์ทการ์ดตีจะทำให้ทุกทุกท่านจัดการยุงได้ง่ายๆหน้าฝนจะอีสมัยเนาะยุงนักแมงนักยุงตัวน้อยๆนะมันจี้และตีสำคัญมันทำให้เกิดโรคเป็นพาหะน้ำโรคตีทำให้ปนเข้ากับความรุนแรงเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้บ่จะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเนาะชิคุณกุญยาหลายๆโรคเลยเป็นพาหะน้ำโรคหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นวิธีจัดการจัดการง่ายๆในช่วงหน้าฝนนี่ก็แค่สั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเจ้าสั่งมาปุ๊บเนาะเสียบปลั๊กแสงไฟสีม่วงมันจะหล่อยุงหล่อแมลงเข้ามาเจ้าจัดการได้ง่ายๆแค่นั้นเลยมันมีพัดลมดูดไปทั้งลมแล้วมันสามารถพลิกขึ้นมาได้ถือว่าเป็นการจัดการได้ง่ายๆกับทางด้านของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะเจ้าโทรสั่งติเบอร์นี่เลย026660008 026660008หลังจากที่ท่านจัดการยุงได้ง่ายๆแล้วมันก็ท่านโทรสั่งบัดเดียวนี่นะโปรโมชั่นพิเศษท่านจะได้สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องไฟ LED 1ชิ้นLED แบ็คไลท์1ชิ้นเครื่องช็อตยุงขนาดพกพาแหม1เครื่องมูลค่าของ4อย่างเนี่ยรวมกันมันจะอยู่ที่ 3,370 บาท 3,370 บาทแต่ถ้าท่านซื้อต่อนี้ซื้อบะเดียวนี่นี่นะท่านจะได้ในราคาแค่990บาทเจ้าฟังไม่ผิด990บาทนะเจ้าโทรสั่งเบอร์นี่เลยนะย้ำเบอร์โทรมกรรม026660008กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงของแต่ต้องซื้อผ่านทีวีไดเรกต์ต่ออันนะเจ้าหัวใจน้ำปูมันอย่างมาดูดำแต่ว่าเนาะมันดำแต่มันกระล้ำนะไอ้

ปู่นะจ๊ะไอโกนุยณัฐพลแฮมหนึ่งเพลงที่เปิดทางถึงมาในช่วงเวลานี้กับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะตอยนะเจ้าวันที่15มิถุนายน2569นางสาวอัมพวรรณเรืองแสงหัวหน้ากองการแพทย์แล้วก็อนามัยภาคเหนือนะเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการร้านค้าร้านอาหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็แผนกอนามัยแม่เมาะนะเจ้ากองการแพทย์แล้วก็อนามัยภาคเหนือรวมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะและก็โรงพยาบาลแม่เมาะดำเนินการตรวจประเมินสุขภาพร้านค้าตามมาตรฐาน SAN นะเจ้าเนาะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะเจ้าของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้แก่โรงอาหารรวมซุ้มอาหารบริเวณด้านหลังนะเจ้าโรงอาหารรวมโรงอาหารนันทนาการตึกเขียวนะเจ้าโรงอาหารริมรั่วแล้วก็โรงอาหารร้านจอดรถเท่าร้อยนะเจ้าทั้งนี้เนี่ยแผนกอนามัยแม่เมาะกองการแพทย์อนามัยภาคเหนือรวมกับภาคีเครือข่ายนะเจ้าดำเนินการตรวจร้านค้าร้านอาหารในโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นประจำทุกปีตามมาตรการ SAN เพื่อสร้างความเจริญมั่นนะเจ้าในความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานนะเจ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะผู้รับจ้างรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการการแฮมตอยนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกฟผ.แม่เมาะนะเจ้ามีคนถามถึงเมียหลวงก็คอยเมียน้อยก็รออย่าฟังเพลงอย่างเพิ่มเติมมานะเจ้าบรรยากาศงมๆเงาๆจะอีนะอยู่เป็นกูกันได้นะเจ้าไอดีไลน์ FM 99.0

จะได้แค่ขัดลำเหลือเนาะเมียเนาะเมียน้อยเมียหลวงป้อมีเมียกลางแฮมนะชอบเลยนี่ยอดรักสลักใจบรรทับมาจากตังไลไอดีไลFM 99.0 ในช่วงเวลาของวิธีอสมทเพื่อชุมชนอันยังอันยังอ่อนในช่วงเวลานี้น้องปู่ยังขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้เตือนนะเจ้าแต่ว่าก็ยังสามารถส่งข้อความมาทักทายกันได้จากตังไลนะเจ้าช่องทางเนี่ยสะดวกสุดเลยอ่านข้อความได้เลยนะเจ้านอกกับร้านรักน้ำบอกเลยเจ้าร้านรักน้ำของเขานี่นะพร้อมดูแลทุกๆท่านงานน้อยงานใหญ่พร้อมเพื่อบริการทันทีถึงตีเพราะว่าเขาเข้าใจดีนะเจ้ามังเตือนเนี่ยกอกมันหัวหน้ามันซึมเนาะมันไม่ได้เร่งด่วนปานนั่นแต่ว่ามันก็มีความสำคัญบางตัวหน้ามันซึมมันทำให้เข้าของภายในบ้านเขาเสียหายได้อีน่าต้องการช่างไปด่วนบอกเลยงานน้อยงานใหญ่พร้อมเพื่อบริการทันทีนะเจ้างานน้อยๆบ่ต้องเกรงใจห้องได้เลยนะเจ้าพร้อมเพื่อบริการและตีสำคัญของหับต่อเติมให้เขาแปลงบ้านเป็นหลังเขาก็ทำได้หรือว่าจะให้ต่อเติมห้องน้ำห้องนอนห้องครัวแปลงหัวแปลงประตูก็จัดการให้ทันได้หมดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำภายในบ้านเนี่ยเขาจะมีความชำนาญเป็นพิเศษเจ้าระบบน้ำเนี่ยนะวางระบบน้ำไม้ทั้งระบบเลยหรือที่ตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านระบบน้ำดื่มรวมไปถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียน้ำประปาบาดาลประปาหมู่บ้านเนี่ยจะเปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแท่งน้ำล่างแท่งน้ำในบ้านหรือล่างแท่งน้ำใหญ่ๆที่เป็นประปาหมู่บ้านน่ะเขาก็จัดการให้ทันได้เนี่ยเจ้าทันเมื่อหรือยังที่ทันบ่ได้ล่างแท่งน้ำที่บ้านเขาบางเตือนที่เขาใจมาเมื่อมันก็อาจจะมีตะกอนสะสมอยู่ล่างเพื่อความมั่นใจใจจะได้สะอาดสบายใจเนี่ยเจ้าทั้งหมดตีว่ามานี่โทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยตีเบอร์นี่เจ้า0992944658 0992944658กับน้องนายร้านรักน้ำนะเจ้าบ่มีการเบิกสตังค์ล่วงหน้าเอาเป็นว่าถ้าหากว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยนะเจ้านอจ่ายสตังค์มาปึ้งใจดอกปึ้งใจถึงคนจ้างปึ้งใจถึงคนรับจ้างกับน้องนายร้านรักน้ำนะเจ้าเพลงนี้เปิดถามมาเปิดว่าขออ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงคือกับสลาชาติสังคมยอดนิยมนั้นนุยตาล่อครับผม

0: ทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
1: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็กเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้ตันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถ

0: ้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
4: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
5: โฉมใหม่กับแอป M-Court Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
6: สวนกันอูผู้เรื่องข่าวสวนกันอูผู้เรื่องข่าว
7: มาถึงช่วงกันช่วยกันอูผู้เรื่องข่าวและเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเชิญชวนรวมอุดหนุนผลไม้คุณภาพจากภาคตะวันออกในกิจกรรมไทยฟู้ดเฟสติวัล2026นะเจ้าในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนะเจ้านมีสับปะรดหวานๆช่ำๆสดจากแหล่งผลิตตวยนะเจ้ามีทุเรียนคุณภาพดีราคาเริ่มต้นเพียงกิโลกรัมละ99บาทร้อย99บาทแล้วก็ร้อย59บาทแล้วแต่ท่านเลือกเลยนะแล้วก็พิเศษมีผักปลอดสารพิษจากกลุ่มฮับน้ำจางแม่ทะตีน้ำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงจากมือของผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคในราคาย่อมเยาตัวเชิญชวนทุกท่านไปชอบแชร์ในเจ้ารุ่นฮับคูปองส่วนลดมูลค่า20บาทนะเจ้านรมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยรวมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นไปจากการที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนะเจ้าเปิ้นจะจัด3วัน17 18และก็19มิถุนายนนี่ไปอุดหนุนไปช้อปปิ้งสินค้าไปช้อปปิ้งผลไม้ได้เลยนะเจ้า
6: สวนกันอูผู้เรื่องข่าวสวนกันอู
7: ขออนุญาตตามภาพข้อความมีบอกขอฟังเพลงคลื่นตัวคลาบในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางขอบพระคุณนะเจ้าสวัสดีครับหัวหน้าขอฟังเพลงผมโหผมอยู่ตรงเฮือทีมงานปลูกมันสวนไอเอกเวียงทองจาก FC ทุกคนครับผมสวัสดีปีแสงจันทร์เจ้าสวัสดีไอธีรศักดิ์เนอปีแสงจันทร์กับไอธีรศักดิ์ในตึกบัลลังก์เฮือกันงอมนะส่งข้อความมาทักทายตลอดเลยขอบพระคุณจัดนักนะเจ้าสวัสดีครับนะเจ้าจากผู้ใช้ทรงน้ำวันนี้ขอเพลงหน่อยขอฟังเพลงบ้างไฟแสนนะเจ้าวันนี้ผมมาทรงน้ำอบต.หนองลมไม่นะสวัสดีทักทายบ่าวทรงน้ำด้วยเนอแล้วก็มีไอ้พดนะแจ่ขอฟังเพลงจากใจต้นข้าวนะเจ้าเนาะมอบเพื่อมดเอกสาวนะแจ่แล้วก็บ้านนาสันติลาตัวปีปูขอจ้องเป็นแรงใจจากหล่ออ้อนเลี้ยงวัวปงยางโคกเฮอกับสลาคำมีนอวอดนะเจ้าตีกระลังแปงผามัวอยู่พิเศษสุดๆถือกันดีเจตัวนะเจ้าได้เลยได้จะจัดเฮอกันละกันนะเจ้าสำหรับเพลงที่เปิ่นถามถึงมาในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเผื่อชุมชนอะอย่างอ้ออะอย่างอ้อนะเจ้าต ้องบอกว่าวันนี้อาจจะบ่มีหยังอ้อแต่ก็ยังเพิ่มเติมกันได้นะเจ้าขอเพลงเข้ามาก่อนได้บ่ได้หน้าไหมก็บ่เป็นหยังเนาะทักทายอุ้ยลงตวยไอ้สมชายสวัสดีเจ้าบัวน้องปูขอฟังเพลงกำเสียดายขนาดเลยตะวาไอ้น่ะเจ้าซื้อเหล็กรถแล้วมันวิดไปน้อยเนาะบ่รอบรรยากาศที่ลงปูที่ทำงานวันนี้มืดๆบดๆเช่นกันตามเพจก็มืดๆบดๆเหมือนกันนะนะเจ้าส่งกำลังใจเป็นข้อความมาหากันได้เหนือกับเพลงที่เปิ้นเลือกเข้ามาในช่วงเวลานี้กับทางด้านของร้านเคนดอกคำใต้เจ้าอยากจะแนะนำเลยหลายคนกำลังพออยู่ว่าเอ๊จะไปขายท้องที่ไหนที่ได้ราคาดีๆอยากจะแนะนำที่นี่ร้านเคนดอกคำใต้เจ้าที่นี่เลยเพราะเปิ้นฮับซื้อท้องทุกชนิดเลยเจ้าคุณผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นท้องรูปพรรณทองเคท้องนอกเซตท้องท้องร่อนหนักเข็มขัดหนักรวมไปถึงเกลือเงินโลหะเงินทุกประเภทเฮ้ราคาสูงอิงตามเปอร์เซ็นต์เลยอิงตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักคือท่านเลยบ่มีการหักเปอร์เซ็นต์ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีความแม่นยำสูงมั่นใจได้เลยนะเจ้าเนาะและเฮายังฮับเจ้าพลาดทุกชนิดเลยเพราะว่าจะเป็นพลาตีวงการเปิ้นนิยมนะเจ้าเนาะว่าวงการเป็นพิมพ์นิยมนะเฮาก็ฮับเจ้าพระตวยถ้าเพราะฉะนั้นถ้าทันมีนะอยากจะเฮาขอพระฮือพันตังออนไลน์ก่อนแอดไลน์เปิ้นก่อนก็ได้นะแอดไซเคน KEN 88นะเจ้าเคน88ได้เลยฮือเปิ้นเช็คพอก่อนเนาะว่าแบบนี้เปิ้นฮับก่อพิมพ์นี่เปิ้นไอก่อหรือสภาพท้องเฮามันเป็นจีอีมันอาจจะปุ๊ดไปนะเปิ้นฮับก่อส่งฮือเปิ้นได้จากต่างหลายหรือโทรหาเปิ้นก็ได้เจ้าโทรหาน้องเคนติเบอร์นี่นะ0969026930 0966690 2963กับร้านเคนดอกคำใต้อยู่แยกดอนปานนะเจ้าสังเกตง่ายๆเลยติดไฟแดงแยกดอนปานพอสังเกตซ้ายมือเลยถ้าหันหน้าไปต่างๆรถไฟนะท่านพอตั้งซ้ายมือกำเจ้าซ้ายมือจะมีร้านเคนดอกคำใต้อยู่หันนะสังเกตป้ายใหญ่ๆนะร้านนั้นเลยเจ้าแวะไปได้เลยเปิดตั้งแต่9โมงเกินจนถึง2ทุ่มนะเจ้ากับร้านเคนดอกคำใต้ฮือราคาดีมั่นใจทุกครั้งที่ไปใช้บริการนะเจ้า

0: เที่ยวด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: กับโตโยต้าลำปางเนี่ยเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในรถยนต์ในแบรนด์ของโตโยต้าเนี่ยนะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฮาขนาดเนาะเฮาอยากจะได้เป็นกระบะเฮาอยากจะได้เป็นเก๋งอยากจะได้เป็นไฟฟ้านะเจ้าไฟฟ้าในแบรนด์ของโตโยต้าก็มีหนาสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้านะเจ้าหรือจะเป็นในเรื่องของระบบไฮบริดอันนี้ก็ประหยัดสุดๆเหมือนกันลองไปพอไปทดลองขับได้เลยติดโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในนะเจ้าและที่สำคัญในช่วงของวันที่27-28มิถุนายนเฮาจะมีกิจกรรมดีๆเฮ้ยชาวลำปางเตรียมกรีดนะเจ้าพบกับคู่หูดูโอเป็นไทคอนิกดูโอยาลิสและก็ยาลิสเอทีฟคันติใจโดนใจทุกภาคที่เซ็นทรัลลำปางนะเจ้าซึ่งวันที่27ท่านจะได้พบกับคุณตั้มวราวุฒิโพยิ้มนะเจ้าวันที่28มิถุนายนจะได้พบกับคุณไข่มุกรุงราชเหม็งพานิชนะเจ้านอภัยที่เป็นแฟนคลับเตรียมตัวไปได้เลยนะและที่สำคัญนอกเหนือจากความสนุกแล้วเฮาก็ยังจัดเต็มในเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับยาลิสเอทีฟนะเจ้าข้อเสนอก็คือตั้งเลือกที่1ได้รับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือตั้งเลือกที่2นะเจ้าส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% ตั้งเลือกที่3ผ่อนสบายๆเริ่มต้นนะเจ้ายาลิสเอทีฟเนี่ยเริ่มต้นที่ 3,154 บาทต่อเดือนยาลิสนะเจ้า 2,571 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยจาก1 Toyota Care ด้วยนะไปปาร์คกันที่เซ็นทรัลลำปางเนอร์วันที่27และ28มิถุนายนเจ้าเพลงไอ้ไม่สองเพลงเลยเนาะแต่ว่าตะกี้เป็น cover version อันนี้เอาแบบต้นฉบับเลยนะยาใจคนจน

ะเจ้าปนว่าขอจ้องเป็นแรงใจแล้วมันต้องมีเพียงนี่ต่อยะใจค้นโจนนี่นะจ้าเธอเลยเจ้าคุณอามถามถึงมาต่อยนะเจ้าและก็มีบอกว่าดีเจปูขอฟังเพลงฝากฟ้าไปพาน้องเนี่ยจะได้แค้นปันนั่นเลยกะเอามาปล่อยฝ้ายมาไล่พรนะเจ้าจากบ่าวรถขาวทรงน้ำบ้านริมจางนะเจ้าแล้วก็มีสวัสดีทักทายไอ้ปุ๋ยฝ้ายบอกว่าส้มเขียวหวานคืออย่างเจ้าจะโลมาส้มเขียวหวานนี่ไอ้ลองไข่เขานึ่งขอบอกว่าไอ้มีเห็นฝนหมอเพื่อกับน้องจันติยูตรงตัวเนอร์นะเจ้าทักทายกันเข้ามาจากต่างหลายในช่วงเวลานี้สวัสดีแฟนๆรายการที่ฟังอยู่ในอากาศมืดอากาศบริบูรณ์นะเจ้าของจังหวัดลำปางของเราโดยเฉพาะร้านลาบยายไหมสวัสดีเจ้ายายไหมนะเจ้าบนวันลาบเน็ตอีน่ะต้องลองไปจิ้มพอสักเตือก่อนสวัสดีทักทายนะเจ้าแฟนๆรายการที่ฟังอยู่ในอากาศมืดทุกๆท่านตัวนะเจ้ายายไหมตัวเนอร์นะฝากเอิญยายไหมกันห้องว่าเอิญเอิญอยู่นี่เอิญเดี๋ยวก็ยายไหมยายไหมเจ้าอย่านะทักทายกันไปสวัสดีทักทายตัวขอพระคุณทุกข้อความที่อยู่เป็นกู่กันในช่วงเวลานี้ยาน้องมะปรางสวัสดีเจ้ากับน้ำจิ้มพันธุ์ไทยสุกี้น้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยนรสิงห์แต่เจ้านอบอกเลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บ่ว่าจะเป็นการเปิดเตาเปิดตีก็อร่อยได้ทั้งนั่นเลยทั้งสายปิ้งย่างหรือว่าสุกี้ชาบูน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันธุ์ไทยนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวนะเจ้าเหมาะกับการสั่งสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้สายแคมสายปิ้งสายย่างสุกี้ชาบูได้หมดเลยกับตราพันธุ์ไทยนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นหาซื้อได้ไงนะเจ้าตีบิ๊กซีท็อปฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์นะเจ้ามีไทยฟู้ดเฟสทุกสาขาแล้วมันมีเกมเล่นในช่วงของต้นเดือนทุกเดือนเลยนะเจ้าอย่างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคมนะเจ้าตามเฟซบุ๊กของเปิ้นที่ชื่อว่าพันธุ์ไทยนรสิงห์นะเจ้าพันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นและก็มีทางด้านของ IG นะเจ้าแล้วก็ TikTok นะเจ้าเป็นพันธุ์ไทยนรสิงห์ .official ตัวนะเจ้าซึ่งมันจะมีเกมในเดือนกรกฎาคมก็คือว่าคือใบคำสรรหาจงท้ายสินค้าตราพันธุ์ไทยนรสิงห์ถูกต้องแค่นี้เลยเจ้าก็จะมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวันถึง15รางวัลช่องทางละ5รางวัลเจ้า Facebook 5รางวัล TikTok 5รางวัล IG 5รางวัลนะเจ้ายายใหม่เปิ้นบ่ได้ขอเพลงมาแต่เขาจะเปิดเธอมอบเพลงนี้ให้ยายใหม่เนอะแอบ

0: เจ้าจะปิตายอรไทยสวัสดีไอ้ร้องไข่เขานึงทรงหูสวัสดีวันพูดมาตรอยแล้วก็มีสวัสดีครับขอฟังเพลงอิชาตายายจิมเนอร์จากคุณอรุณซากได้เลยเดียทยอจัดเนินนะเจ้านอนในช่วงของวิดีโออสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอ้อสนับสนุนโดยกฟผ.แม่เหมาะนะเจ้าข้าวดีมาบอกไผ่ลูกหลานเจ้าลำปางไผ่ยางจะเป็นส่วนหนึ่งมารวมงานเป็นพนักงานของกฟผ.พร้อมกันหรือยังเตรียมเพื่อพร้อมเพราะว่าตอนนี้กฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี2569คือจะเปิดรับตั้งแต่2มิถุนายนไปจนถึง10กรกฎาคมนะเปิดจะสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮามีหน้าที่แค่เตรียมตัวเก่าเพื่อพร้อมเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมข้ออย่างต่างๆเพื่อพร้อมหรือท่านอยากจะพอรายละเอียดท่านเข้าไปหน้าเพจกฟผ.แม่เหมาะเลยเจ้าตอนนี้เปิดมีลิงก์รายละเอียดของการสมัครว่าเฮาต้องเตรียมอย่างพร้อมต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือสอบถามตีแผนกสรรหาบุคลากรและกระทุนการศึกษาภายนอกได้ที่024365348นะเจ้าถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเปิดมีลิงก์รายละเอียดอยู่หน้าเพจเลยท่านเข้าไปเจ้าเพจกฟผ.แม่เหมาะเนอร์
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: ทิ้งท้ายกันก่อนชั่วโมงแรกนะเจ้าแต่ยังไปไหนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันเนอร์

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสีหศักดิ์โคงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้ง Tanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันทูสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
11: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
12: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
13: โฉมใหม่กับแอป MQuad Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
14: ถ้าคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรส

เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปาง

0: พจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางน

คนนี้ผมคอนะอันนี้ของผมนะเจ้าจองไว้ก่อนนะในช่วงเวลานี้กับทางด้านของ M-Cod Radio ยังอยู่ด้วยกันกับดีเจปูจุรีพรสารตาม1ชั่วโมงนะเจ้าอย่าฟังเพลงอย่างกับ ID Line FM99.0 ได้เลยนะเจ้าช่องทางนี้สะดวกที่สุดเลยเพลงอย่างอยากจะฟังก็ส่งมาทักทายกันได้นะเจ้าครับทางด้านของลุงจันโตจีนที่เปิ้นเฮือกการสนับสนุนกับการฟังเพลงแม่ตอนบายๆเจอีนะลุงจันโตจีนเพิ่นบอกไปเลยว่าวันนี้โตจีนลุงจันพร้อมเฮอบริการทุกท่านทุกพื้นที่ที่มีหนทางให้รถลุงจันเข้าไปได้พร้อมเฮอบริการเลยนะเจ้าโตจีนงานมงคลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเอาว่ามงคล650บาทเข้ากล่องละ35บาทได้หมดเลยนะเจ้าท่านอยากจะได้แบบไหนรูปแบบไหนนะโทรหาลุงจันได้เลยครับลุงจันโตจีนย่ำมาคะได้โตจีนโทรหาลุงจันพ่อลุงจันเปิดขายโตจีนซื้อ10แถม1ซื้อ2แถม2ซื้อ30แถม3แต่ถ้าฟังอสมทลำปางซื้อ30ท่านเอาไปเลยเจ้า5โตเท่ากับท่านจะได้35โตแบบฟรีๆอัพพิสิทธิ์สำหรับคนที่ฟังอสมทลำปางโทรหาลุงจันเบอร์นี่เนอะ0850295025กับลุงจันโตจีนข้าได้โตจีนโทรหาลุงจันนะเจ้าฝากแฟนผมโตเอเพลงนี้จากไอเดวิดอินทีเจ้า

ฝากแฟนผมโต้ยอีนาเปิ้นถามถึงมาเลือกเข้ามากระจัดเธอได้เลยตามคำขอกับตังได้ของเรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาอู้ถึงรถมือสองก็ต้องมาที่เฮาเนาะโตโยต้าชวนลำปางเจ้าตีเดียวตียาจะแนะนำเพราะอย่างเพราะว่าทุกการเปิ้นตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานมาเฮือทันแล้วถ้าเฮาจะซื้อรถมือสองเนี่ยมันจะกังวลหลายเรื่องหลายอย่างแต่ถ้าซื้อที่โตโยต้าชวนลำปางทำมาต้องกลัวเจ้า210จุดตรวจมาเฮือทันจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเรียบร้อยและทุกสัปดาห์เปิ้นก็จะจัดโปรตัวจะเอารถมาจัดโปรอาจจะเป็นรุ่นที่ทันเล้งไหวที่ท่านชอบอยู่ก็ได้นะเจ้าลดตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทไปเลยนะเจ้า 10,000 ถึง 100,000 บาทนะและเปิ้นก็ยังมีฟรีสปะฟรีโอนฟรีทางด้านของการทำสัญญาฟรีน้ำมันตรวจเช็คเครื่องแหมซาว4รายการฟรีๆและก็ยังมีเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องคัดเคลือบสีฟรี3เตื้อบ่จำกัดระยะเวลาตวยนะเจ้าเนาะสำหรับทางด้านของโปรโมชั่นลูก้าเกาลูก้าไมลูก้าข้าราชการเจ้าของกิจการดอกเบี้ยพิเศษไปเลยเจ้า 0.25% บ่ต้องใจคนค้ำผ่อนเหมือนเหมือนผ่อนยาวๆผ่อนเหมือนเหมือนไปเลยนะเจ้า84เดือนกับโปรแกรมรีไฟแนนซ์สบายแคชนะเจ้าสินเชื่อรถแลกแจกเงินเงินสดทันจ่ายแลกได้ที่ชัวรถแลกเงินทันจ่ายก็ต้องไปที่ชัววงเงินก็คือหนักสูงสุด 90% บ่ต้องรอโอนเล่มทะเบียนเนอะ0542282487เจ้าสำหรับโตโยต้าชัวลำปางข้ามต่างรถไฟนักกว่าไป500เมตรเพลงนี้วิทย์หลายๆใจเวอร์ชันของน้องแบมไพริน

มิดไหลใจนะเจ้าปุ่มมีก็นสอนลักสูตรกินเหล้าเนี่ยอันเลิกกินเหล้าไผ่บัดทัดสอนเจ้าเพลงดีที่พันถามถึงมากันเลยจัดเนื้อเลยตามคำขอกับทางด้านของเอ็มคอร์ดเรดิโอกับร้านสินครุบเจ้าร้านกาปิกาสงติยาจะแนะนำให้ทุกท่านได้ไปซื้อไปช้อปปิ้งกันโดยเฉพาะร้านกาเนาะปุ่นว่าซื้อขัวทรงนักๆเอาไปเสริมไปเติมร้านของเฮานี่นะร้านสินครุบตอบโจทย์เจ้าเพราะว่าปุ่นเป็นร้านกาปิกาสงติทำธุรกิจมากว่า20ปีปกติเฮาอยู่ที่บ้านบอมเมทะเนาะแต่ว่าเฮามาเปิดให้บริการคือท่านช้อปปิ้งง่ายขึ้นคือเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้นอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าราคาทรงนี้สุดคุ้มเลยนะของใจในบ้านของใจที่เป็นงานพลาสติกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์การเกษตรเกือกอกไปตรงไปนะกระเป๋าถุงยามหมวกถุงมือทุกแบบทุกสไตล์ของใจจีปาถาแบบครบครันเลยนะเจ้าไปได้เลยที่ร้านสินกรุ๊ปมิติใหม่กับสินกรุ๊ปได้เลยนะเจ้านอนสะดวกซื้อไปชอบไปเลือกกันได้ง่ายๆหรือจะให้เขาทรงตรงถึงหน้าบ้านก็ได้เพราะว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยมาเหมือนนะเจ้าเรื่องของการกล้าปีกล้าทรงนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเปิดให้บริการง่ายขึ้นใกล้ขึ้นท่านไปช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าถ้าจะเอานักๆเอาทรงให้เขาไปทรงให้ถึงร้านได้เลยและที่สำคัญคือไผ่ดีฝั่งอสมทลำปางอยู่ตอนนี้ท่านได้โปรโมชั่นลดไปเลย 10% เจ้าบ่ต้องใจโคตรส่วนลดบ่ต้องรอ6667788อย่างใดๆทั้งสิ้นบ่ต้องมีคูปองบ่ต้องมีโค้ดท่านไปและท่านบอกว่าฟังอสมทลำปางมาตาอันเจ้าลดเลย 10% ลดเลยตึงปีกตึงทรงลดให้ท่านเลย 10%กับร้านสินกรุ๊ปโทรหาลุงสินก่อนได้เจ้าเบอร์นี่นะ0819922523 0819922523กับร้านสินกรุ๊ปครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการนะเจ้าคนต้นเหตุจากคุณประโมทวิเลปนามีถามถึงไอ้มีเหตุผลตัวจากเบาใครเขาหนึ่งเจ้าป้าน้อยขอเพลงถามทำไม

0: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 2132560 สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็ง

0: สุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
5: สวัสดีครับ
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็กๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจปูจริพรสารตา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ลงนี้ป้าน้อยถามมาจอถามทำไมก็ถามว่าขอเพลงหยังป้าน้อยก็ว่าถามทำไมนะจอมอบให้กับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมาปลังหวานทุกเสียงทุกสายพี่เซนกับน้องปู่แล้วก็ดีเจทั้ง3คนต่อได้ช่วงเวลานี้กับเพลงรักจากเพซัสสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพซัสตี้หอมกลายเป็นจนถึงข้างบ้านนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับทางด้านของแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านใจคู่กันใจพร้อมกันนี่บอกเลยเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้ง่ายแบบง่ายที่สุดเลยนะเจ้าโดยเฉพาะแป้งเย็นแป้งเย็นเพศัตเท่านี้นะหอมเป็นเอกลักษณ์หอมประเมินไผ่หอมบะหมี่ไผ่เหมือนนะเจ้ากลิ่นมันถึงหอมเกินห้ามใจถึงสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบได้รับนะคนหาแล้วก็สีเขียวกลิ่นพิเศษตีหอมแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจหอมแบบไหนซื่อมาใจกันได้เลยกับทางด้านของแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจเย็นต้อยหอมต้อยนะมันเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเก่าได้ง่ายๆเลยหาซื้อง่ายใจง่ายเพิ่มเสน่ห์ได้ง่ายๆตึงเย็นตึงหอมต้องแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้า

0: าจ้าปีบิวกัลยาณีตัวทักทายไอ้สมชายแล้วก็พี่อรุณศักดิ์ตัวเนอร์เพิ่มเติมข้อความเข้ามานะเจ้ากับแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตตี้หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านโดยเฉพาะสบู่เนาะอาบน้ำมันๆสาวๆหลายคนเพิ่นชอบหรออาบน้ำมันๆโดยเฉพาะถ้าอากาศมันร้อนๆนี่นะมันเหนียวตัวยั้งตัวก็อาบน้ำมันๆได้ดูแลผิวมันๆได้เลยอาบเพลินๆได้เลยเจ้าถ้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพสัตเนี่ยเจ้าเพสัตไวท์นิ่งส้มอาบเพลินอาบเหนียวกันได้เลยบ่ต้องกลัวผิวแห้งเพราะว่าอาบไปแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงและที่สำคัญนะเจ้าสบู่เพสัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมต่อยโยกกระเปิลแต่แล้วกับกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมเหมือนหอมไกลหอมไปจนถึงข้างบ้านไปเลย2สี2กลิ่นนะเจ้าที่หอมติดผิวแถมยังดูใสขึ้นแถมต่อยซาวตัวหอมผิวใสอันนี้เสน่ห์ชัดๆเลยเนาะนะเจ้าซื้อมาใช้ได้เลยสีเขียวกลิ่นละมิ้วหอมละมุนน้ำนมข้าวสีมองมิสเบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: สนับสนุนในช่วงเวลานี้นะเจ้ากับเพลงราชาเพสัตโดยผลิตภัณฑ์จากเพสัตแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเพลงนี้ซิงเกิลใหม่จากคุณตั๊กแตนชลดา

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับทางด้านของแป้งเย็นเพศัชนะเจ้าและสบู่เพศัชใจกูกันละบอกเลยหอมติดเนื้อหอมติดตัวหอมมีเสน่ห์หอมเหมือนหอมนานแป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจเจ้า343กลิ่นสีชมพูไรมิวส์

0: ่อในช่วงของเพลงราชาเพศัตว์เดี๋ยวทุกท่านอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: You are listening to MCOT Radio
3: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานภริศงงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโผยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่ จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
6: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

0: ติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
1: อสมทลำปาง FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทางอสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง Mcard Radio FM 99.0 เมกะเฮิรตซ
2: ์ DJ พี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
3: Mcard Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง 3:12 นาทีและเจ้าน้องส้มเสียงหวานกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมในชั่วโมงนี้รับช่วงประจักษ์พี่ปู่เจ้าต่อเนื่องงานเพลงกันกับเพลงม่วนๆ Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติสุดเจ้าเดียวกับบดเดียวกับฮอดเดียวกับเหมือนฝนจะตกคุณผู้ฟังที่ไหนกันห้องเจ้าหาฟังจากต่างใดเพลงอะหยังที่ท่านอยากจะฟังเอิ้นจากเข้ามาได้เจ้ารายงานตัวมาที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์053232023-4 ชั่วโมงนี้เปิดหัวม้ากันกับงานเพลงกรุณาฟังให้จบในเวอร์ชั่นเสียงห้องของมินยิงเจ้าแพรวาพัชรีต้นฉบับเป็นของอ้ายแช่มแช่มรำเจ้า

0: ข้อความตีรายงานตัวกันเข้ามาคือค่าขนาดเลยมีขอฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟต์นะเจ้าเอิญเข้ามาแล้วก็มีปีนันแลมบอกว่าขอฟังเพลงฮักอ้ายอีลีเดอร์พิเศษที่กับลุงป้อมหนังควายจีเจ้าแมก้าสามแยกปากหวานลุงหลงลิงก้านบ้านพึ่งเตเดอร์ขอบคุณเจ้าขอฟังเพลงฟ้ากว้างทางแคบนะเจ้าเอิญเข้ามาอันนี้เราเป็นไอเล็กราชเมกเนาะไอธีรศักดิ์มาแล้วสวัสดีเจ้าขอบคุณจัดนักเลยสติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้ามาขอฟังเพลงขอนไม้กับเรือเอิญเข้ามาจากไอเฉลิมพลแล้วก็มีไอหลงไอหลงบอกว่าขอฟังปล่อยน้ำใส่น้ำน้อยร้องเปิดฟังเพลงจ้ากันก่อนเนาะช่วงนี้พี่เซริกับป่าเลิศป่าเท้าสลานูนทีมงานคนรักหลายทุกจังหวัดพี่เซริกับลูก้าเข้าหนึ่งทุกๆท่านและก็ดีเจโต้ยสวัสดีอุ้ยหลงเจ้าสวัสดีป่ารุ่งดั้มซิ่งขอฟังเพลงอกหักบอกเมียบ่ได้อกหักบอกเมียบ่ได้เดี๋ยวดูหื้อนะเจ้าเนาะเอาของผู้จานลองไหมหมอเพื่อกับทีมงานช่างแบบชาวทุกคนแล้วก็ป่าใจนะเจ้าป่ารุ่งรถดำซิ่งสายเหนือเตเดอร์มีไอ้บาบอกว่าขอฟังเพลงสาวน้อยปิ๊กบ้านเวอร์ชันเดิมต้นฉบับอ้อยกระท่อนเจ้าแล้วก็มีไอ้สาคอนบอกว่าสวยขยี้ใจชั่วโมงนี้อาจจะเป็นแบบขออนุญาตคุณผู้ฟังเป็นงานเพลงจ้ากันไปก่อนเนาะเพราะว่าบางทีถ้าแนะนำเข้ามาแล้วบ่ได้เปิดเฮ้ยอ่ะก็อยากจะเฮ้ยคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ขอกันเข้ามานะเจ้ามีขอฟังเพลงกำลังใจฟังอยู่ที่บ้านนากวงนะเจ้าแล้วก็มีไอ้ปุ้ยฟ้าบอกว่าขอฮักเมาน้องล่าครับผมดีเจคนงามขอบคุณเจ้ามีไอ้ยายเลยมาตองบอกว่าขอฟังเพลงคิดฮอดทุกคนแล้วก็มีไอ้เทพยาก็ส่งสติกเกอร์รายงานตัวกันเข้ามาขอบคุณทุกเสียงทุกสายตีส่งข้อความเนาะแล้วก็เอิ้นใจกันเข้ามาส่งกำลังใจกันจะได้บ่งอมบ่เหงาคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนกันพ้องฟังอยู่ที่ร้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ที่บ้านหรือว่าฟังอยู่ต่างใดก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาได้นะเจ้า
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
0: ในช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังสนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าตีนี่เป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ติดครบวงจรอยู่ตีตังไปสารกลางเจ้าถ้าเกิดว่ามาจากตังแยกปากขามตรงไปตังสารกลางก็จะอยู่ซ้ายมือเฮาพร้อมเฮือบริการตีเนี้ยมียางรถยนต์ติดครบวงจรยางมิชลินก็มีเจ้าบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่ายางรถบรรทุกก็มียางรถตักยางรถเกตยางรถไถนะไปตีนี่เลยเจ้าครบจบตีเดียวนอกจากนี้ยังมีบริการน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อกอัพพร้อมกับติดตั้งถ่วงล่อตั้งศูนย์ทีมช่างเนี่ยมีประสบการณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดเครื่องมือก็ได้รับมาตรฐานเจ้าสอบถามเพิ่มเติมเพื่อคำปรึกษาทุกๆเสียงทุกสายเลยติเบอร์นี่0818835993เจ้า0818835993เจ้าช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่สำหรับโปรยังรถบรรทุกโยโกฮาม่าเจ้ายาง295/80R22.5เส้นละ 6,000 เจ้ายาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 ยาง 1,020 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 คุ้มที่คุณภาพและก็คุ้มที่บริการโดยต้องไทย Plus PS ออโต้ไทยเจ้าฝากติดตามตีเพจได้เลยกับไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทจ้า

ฝากว้างทางแคบในเจ้าเพลงนี้ก็มีศิลปินเลือดใหม่นะอย่างไอ้เล็กรัชเมฆมาห้องกับศิลปินเพื่อชีวิตตำในตำนานก็คือเล็กคาราบาวนั่นเองคุณผู้ฟังก็เอามาฝากกันติดตามถึงกันเข้ามานะเจ้าสวัสดีไอ้จำรักเต้ยขอฟังเพลงยื้อเพลงประกอบภาพยนตร์สัปเหร่อเจ้าเอิญเข้ามาเต้ยแล้วก็มีปีนงครานบอกว่าขอฟังเพลงกระเป๋าสมปองเหมาะกับ FC อสมททุกๆคนไปเจ้าสวัสดีครับดีเจส้มเสียงหวานขอฟังเพลงรอรักอูสุนทรเพิ่มเติมเข้ามาเต้ยนะเจ้าแล้วก็มีนั่งส้มหวานๆขอฟังเพลงเสมอคือกับน้องมิ่นเวียงท้องพิเศษที่กับน้องส้มเสียงหวานนะจ๊ะขอบคุณเจ้าหลังไม้บอกว่าอยากจะฟังเพลงความรักสีดำเพิ่มเติมเข้ามาตัวขอบคุณนะเจ้าย่ำกันเนอะเพื่อว่าใครตียังบ่ได้แอดไลน์กันคุณผู้ฟังแอดมาได้เลยเนอะ ID line FM 99.0 เจ้าแล้วก็แอดมาเนี่ยขอฟังเพลงได้ในทุกช่วงของดีเจเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็แอดไว้เลยเจ้าช่วงปีปูช่วงปีดิ้วหรือว่าช่วงไหนก็ขอเพลงเข้ามาได้ดีเจก็จะได้ตอบกลับเพื่อทุกๆข้อความเจ้าครับเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเราช่วงนี้ดินเน่าคุณผู้ฟังเป็นสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เจ้าเป็นสารที่ทำมาจากธรรมชาติจะช่วยปรับปรุงฟื้นฟูดินสำหรับใครที่เป็นคนแบบเกษตรกรนะปลูกอย่างมันก็บังงอกงามเนี่ยนะใบมันบะเขียวดอกมันบะออกหน่วยมันบะติดอ่ะต้องเตอต้องปรับติดินก็จะช่วยฟื้นฟูหมู่ดินเปรี้ยวดินแข็งดินเก็มดินเสียเพื่อกลับมาเป็นดินที่ร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแข็มครั่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินจะเพื่อกลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเดี๋ยวเจ้าก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถาดอาหารพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากเลยดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรกับฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ได้เลยโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีกับดิ้มปราบหมาแห่ม12ทั้งหมดนี่ในราคาเพียง699บาทสนใจโทรไปเลย02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งแล้วก็กล้าประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้า

ความรักสีดำในเวอร์ชันของบิวกัลยาณีนะจ๊ะต้นฉบับเป็นของเทียรี่เมฆวัฒนาส่งต่อให้มันในงานเพลงนี้จากอ้อยกระท่อนสาวน้อยกลับบ้านเขาเปิดเวอร์ชันคัฟเวอร์มาหลายเวอร์ชันแล้วมาฟังต้นฉบับกันพองเจ้า

0: อดเรดิโอ FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน
1: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป Mcard Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99

ชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมกับเพลงจากอ้ายเสถียรทำมือนะเจ้าเพลงนี้ก็เอื้อนเข้ามาจากตังกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางจากคุณบาวาส่งมอบคือแล้วเรียบร้อยเนี่ยเจ้าฝนตกแล้วคุณผู้ฟังที่ไหนเป็นจะได้กันพ้องเจ้าใครที่อยู่ต่างใดก็ฝากความห่วงใยกันตัวเนอนี่มีฝนตกหลายๆพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองกันตัวนะเจ้ามีไอเอกสุรศักดิ์มนตรีกระทักไทยกันเข้ามาหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือหมอพืชกับทุกเสียงทุกสายเฮ้กับดีเจตัวนะครับขอบคุณจัดนักเลยเจ้าแล้วก็ย่าน้องมาปรางบอกว่าเพลงเพราะมากเจ้าน่าจะโดนอกโดนใจกันนอกกันเลือกจากเพลงที่คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้นะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนของเฮากันเนาะในช่วงนี้นะเจ้าซุปเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวจอยจะทำให้งานบ้านการขจัดคราบยากง่ายขึ้นบอกว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังเจ้าคราบไหนก็ลบไปเลยไปยัดน้ำตัวแล้วก็เปลืองประหยัดแห้งแบบเปลืองน้ำนะเจ้าแล้วก็ตัวเนี้ยคือแบบต้องเสียบปลั๊กไฟเพราะเป็นแบบไร้สายเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบเจ้าฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเปลี่ยนเรื่องการล้างคราบคือกลายเป็นเรื่องสบายสบายยืนฉีดมือเดียวเนี่ยง่ายๆเลยเจ้าตัวปืนฉีดน้ำถ้าเกิดว่าสั่งวันนี้จะได้ครบเซตเลยเจ้าก็คือจะได้ตัวปืนฉีดน้ำนอนแล้วกับแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตเจ้าหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมใส่ดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำยังบอกปอเจ้าโทรตอนนี้ถ้าตัน100สายแรกจะได้ฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละ4ไปให้ตวยจากปกตินะ 4,890 เจ้าทั้งเซตเนี่ยแต่วันนี้จ่ายแค่เพียง999บาทคุณผู้ฟัง999บาทโทรไปเลยเจ้า02-666-0008เจ้า026660008บอดีลืมนะเจ้าของแต้ต้องตี้ TV Direct เต่าอันมีหลายงานเพลงแนะนำเข้ามาอยากจะจัดให้ครบทุกเพลงเลยอะแต่ว่าเลือกยากมากเลยม่วนทุกเพลงเลยติดคุณผู้ฟังอะแนะนำเข้ามานะเจ้าเอาเป็นว่าสลับกันนะเพลงมียิงเพลงประจายเพลงมียิงเพลงประจายกับเพลงนี้กันละกันเจ้าฮักอ้ายอีลีเดอร์จากดอกอ้อทุ่งทอง

ใจอีหลีเด้อแฮมเพลงจากดอกอ้อทุ่งทองนะเจ้าส่งมาเพื่อคุณผู้ฟังกับบรรยากาศที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้เย็นสบายกันเลยทีเดียวสำหรับท่านที่เดินทางใจรถใจถนนในช่วงนี้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยฝากความห่วงใยให้กับแฟนรายการทุกๆท่านต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนเจ้ามุ่งครอบกันยุ้งหน้าฝนแบบเนี้ยยุ้งเนี่ยมาพร้อมกับแมงพร้อมกับยุ้งฝนเนาะมาพร้อมกันเจ้าคุณผู้ฟังเขาป้องกันตัวเกาดีกว่าเวลาตีนนอนโดยเฉพาะเขานอนในมุ้งเนี่ยป้องกันได้กับมุ้งครอบแบบพับกันยุ้งขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ตันสมัยครับต้องไปมัดเชือกแล้วเจ้าเป็นแบบครอบแล้วก็พับเก็บได้ตัวพกพาไปตั้งได้ก็สะดวกกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาแล้วก็โครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้งานได้ยาวๆเลยเจ้าตัวมุ้งเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่าฮ้อนบ่อับชื้นขนาด6ฟุตได้เจ้าพับเก็บง่ายเหมือนที่บอกไปก็คือพกพาไปตั้งได้อย่างเฮาไปนอนที่อื่นเนี่ยเอาไปตัวก็สะดวกเจ้าคุณผู้ฟังพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง590บาทต่ออันสนใจโทรไปเลยเจ้า02114-3990เจ้า02114-3990มีการจะส่งแล้วก็การประกันสินค้าแถม100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียอกฮักแต่ว่าบอกเมียบ่ได้น่าจะเป็นเพลงนี่นะเจ้าไอ้เพชรสหรัฐที่เอิ้นเข้ามาจากตังป่ารุ่งเจ้า

0: อดเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: ในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมวันนี้เป็นคำคมเพื่อกำลังใจนะเจ้าเพื่อกับทุกท่านจะเปิ้นบอกว่าความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่เราสร้างความสุขอยู่ที่เฮาคิดเองจ้าคุณผู้ฟังชีวิตก็อยู่ที่เฮาทุกอย่างอยู่ที่เฮาเนี่ยบ่ต้องไปหวังปึ่งโจกชะตาหรือว่าฟ้าลิขิตใดๆนะเจ้าบ่มีอะหยังดีเต่า1สมองแล้วก็2มือของเฮาจะเป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่เราสร้างส่งมอบกำลังใจให้กันต่อยนะเจ้าขอฟังเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางครับจากไอ้หนุ่มกรมทางเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีฝนตกตีหน้าต่างเพิ่มเติมเข้ามาตัวเพราะว่าตอนเนี้ยฝนตกพอดีเลยเจ้าคนผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องส้มจะขออนุญาตทิ้งท่าชั่วโมงนี้กันไปก่อนเจ้าชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการเทศบาลเมืองแขลงนครเจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาปะกันแฮมกัมหนึ่งเนาะช่วง5โมงเจ้าช่วงของเพลงสดหน้าใหม่เจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่านเฟซบุ๊กปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้ง2ประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้ง2ประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
12: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟังMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
14: คุณกำ ำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
15: คอดเรดิโออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดเสนอรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดย

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 แล้งนะเจ้า1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการของเฮาที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเมืองเขลางนครมาเอิ้นอูบอกกันนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังคลื่น FM 99 MHz อสมทลำปางเจ้าวันนี้มารายงานตัวกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569นะเจ้าอยู่กับน้องออสสุนิพันธ์ห้ามหน้าตีดำเนินรายการในวันนี้นะเจ้าข้อมูลข่าวสารของเพื่อนหน่อยของเฮาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะเจ้าในช่วงนี้และในวันนี้เองนะเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้ร่วมเวทีถอดประสบการณ์นำข้อเสนอแนะพัฒนาการเลือกตั้งในอนาคตโดยตั้งท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครก็ได้มอบหมายให้นะสิริจันยา

0: เชื่อปิงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมเสวนาสรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะเจ้าและการออกเสียงประชามติซึ่งกำหนดวันออกเสียงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะเจ้าการประชุมดังกล่าวนะเจ้าจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางณโรงแรมทีทาราลำปางโดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งจากหน่วยงานต่างๆนะเจ้าเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงนะเจ้าทั้งนี้แล้วทั้งด้านนางสิริจันยาเชื่อปิงนะเจ้าซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้รวมสะท้อนปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนวจากการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเจ้าและก็รองรับการจัดการเลือกตั้งในอนาคตต่อไปนะเจ้าถัดมานะจ๊ะตาเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้ส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคือความหู้หลักสูตรระยะสั้นขั้นที่2ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางนครประจำปีงบประมาณ2569นะจ๊ะเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ตามท่านไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นที่2นะจ๊ะโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนะเจ้าหน้าศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครโดยจะมีการดำเนินกิจกรรมการอบรมเพื่อความรู้แก่ผู้สูงอายุนะเจ้าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ณศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครตั้งแต่วันที่8มิถุนายนจนถึง23กรกฎาคม2569นะเจ้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นแล้วก็แบ่งออกเป็น3หลักสูตรนะเจ้าหลักสูตรที่1ก็เป็นหลักสูตรการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็หลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การพูดในที่สาธารณะและหลักสูตรที่3หลักสูตรสูงวัยหัวใจศิลป์นะเจ้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมยังครอบคลุมทุกด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไปนะเจ้าเจ้าแล้วในช่วงนี้เองเขาก็มาพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเขามาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของตังเทศบาลเมืองเขลางนครกันต่อนะเจ้า
1: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: ถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางนครโรงรับจำนำของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมใดสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเลขที่999/1หมู่12บ้านร่องถนนเลี่ยงเมืองตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หยุดทำการในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของสำนักงานจสท.และวันหยุดตามประกาศของเทศบาลทรัพย์สินที่รับจำนำทองคำรูปประพันธ์และแบตเตอรี่ต่างๆการคิดอัตราดอกเบี้ยจำนำเงินต้นบ่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนจำนำเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่054-260-206ในวันและเวลาทำการ
1: กำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
2: เจ้าอยู่กับเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้ารายการดีๆที่นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครมาเอิ้นอู้บอกกันนะเจ้าบอกกับผลงานเพลงลูกทุ่งมวนๆในยามแลงยามบ่ายแก่ๆนะเจ้าในช่วงใกล้เลิกงานนะเจ้าและทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการก็สามารถแนะนำรายการเพลงเข้ามาได้นะเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันในรายการของเฮาตรงนี้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้ามากันดีเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าทรงมอบรถราชการรวม4คันนะเจ้าฮึ่งเทศบาลตำบลปางแงะแล้วก็เทศบาลตำบลสันมะขานะเจ้าจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณภัยแล้วก็บริการประชาชนนะเจ้าเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2569นะเจ้าดังท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าก็ได้ดำเนินพิธีทรงมอบรถราชการคือแก่เทศบาลตำบลปางแงะแล้วก็เทศบาลตำบลสันมะขาอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์และการบริการประชาชนในพื้นที่นะเจ้าโดยเทศบาลตำบลปางแงะก็ได้รับมอบรถราชการจำนวน2คันประกอบโดยรถบรรทุกน้ำจำนวน1คันแล้วก็รถดับเพลิงจำนวน1คันนะเจ้าเทศบาลตำบลสันมะขาได้รับมอบรถราชการจำนวน2คันประกอบด้วยรถบรรทุกขยะ4ล้อจำนวน1คันรถพยาบาลกู้ชีพจำนวน1คันนะเจ้าการทรงมอบในครั้งนี้ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐนะเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทรงต่อครุภัณฑ์ตียังสามารถใช้ได้นะเจ้าหน่วยงานตีมีความจำเป็นได้นำไปใช้ในภารกิจราชการการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการดูแลความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็ยังคงมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาการคือบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนะเจ้าถัดมานะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้ร่วมการแข่งขันทัก

0: ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทั้งวิชาการระดับภาคเหนือขั้นที่2Sนะเจ้าหน้าหอประชุมอาคาร123ปีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะเจ้าแล้วก็ร่วมชมนิทรรศการสวรรคโลกวิชาการจุดประกายการเรียนรู้สู่วิถีเมืองกำทางการศึกษาประถมมาไว้แล้วก็การประกวดแข่งขันซื้อนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์เด็กเล็กนะเจ้าถัดมานะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้รับการตรวจประเมินรอบสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีๆประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าซึ่งตั้งทันไพฑูรย์พ่อทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเข้ารับการตรวจประเมินรอบสุดท้ายจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจนะเจ้าในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นนะเจ้าผ่านระบบซูมณห้องประชุมเขลางนครจันทร์3นะเจ้าในการนี้เทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นนะเจ้าองค์การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยโปรแกรมสมาร์ทเอลทิกซีนะเจ้าพร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินเพื่อสะท้อนถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าจ้าแล้วในช่วงนี้เขาก็มาพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเขามาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครกันต่อนะเจ้า
1: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: เปิดบริการแล้วศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครไม่ว่าจะเป็นงานกายภาพบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่าโรคคอต่างๆออฟฟิศซินโดรมกระดูกทับเส้นประสาทโรคทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจะเป็นงานแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาโรคประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและอื่นๆพร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสาธารณสุขสนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์054223693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการทาง LINE Open Chat ของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครซึ่งเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2: เจ้ากับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้า16:43 โดยประมาณอยู่กับน้องอสุนิพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เปื่อนๆกับทุกๆท่านใน1ชั่วโมงนี้นะเจ้าพร้อมกับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าบวกกับผลงานเพลงลูกทุ่งหลากหลายผลงานเพลงที่ฟังกันใน1ชั่วโมงนี้นะเจ้ามีแหมนึงข่าวสารที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครขอประชาสัมพันธ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนร่วมแสดงพลังรักสิ่งแวดล้อมนะเจ้าแบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทได้แก่หนุ่มน้อยอทล.อายุ 7-15 ปีบริบูรณ์เยาวชนอทล.อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์แล้วก็บุคคลทั่วไปนะเจ้าอายุ18ปีขึ้นไปรางวัลการประกวดแต่ละประเภทนะเจ้ารางวัลชนะเลิศรับโลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาเงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1รับทุนการศึกษาเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2รับทุนการศึกษาเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลชมเชยรับทุนการศึกษาเงินรางวัล 10,000 บาทนะเจ้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเจ้า2มิถุนายน2569นะเจ้าหน้ากล่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าสอบถามเพิ่มเติมโทร054224168นะเจ้าโทร054224168นะเจ้าในวันและเวลาราชการนะเจ้าเจ้าแล้วก็ทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครผ่านคืน FM 99 MHz แล้วก็เขาก็ยังมีแหม1ช่องทางที่อยากจะให้ท่านเข้าไปติดตามในส่วนของข่าวสารความเคลื่อนไหวนะเจ้าตลอดจนถึงเรื่องราวกิจกรรมต่างๆรวมถึงชมภาพชมวิดีโอนะเจ้าของทางเทศบาลเมืองเขลางนครท่านก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม Facebook Page เทศบาลเมืองเขลางนครของเขาได้นะเจ้านอกจากจะชมภาพชมวิดีโอแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วเขาก็ยังมีอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามนะเจ้าในเรื่องต่างๆที่ท่านอยากจะติดต่อเพื่อทราบข้อมูลนั่นๆก่อนที่จะไปสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าวันนี้รายการของเฮาก็จะต้องทำรายการจากลาไปก่อนนะเจ้าทุกท่านสามารถติดตามรายการของเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00-17:00 แรงนะเจ้าตั้งขึ้น FM 99 MHz อสมทลำปางกับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้าวันนี้น้องอสุนิพันธ์จากลาไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกับทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเสด็จกิจการิณีปริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมว

0: 7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตัมมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตัมมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตัมมวาลและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปัณรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สตัมมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระโพสายงรองนายกรัฐมนตรี

0: ไปทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการปฏิฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
2: ในแ
1: ท้ที่ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
2: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
2: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
2: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรม

0: ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับแล้วก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการบริสถานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีวงศ์ซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพึงพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: มาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดนมัสกุลนี้กองทหารกิตยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตกับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: จากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: จังจะดีกำมังจะดีลาโพที่โยนิจังระเมนมหาราช

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สา

0: ารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปะโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับจัดแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถายังนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: เหมือนกันเดียวกัน
1: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในอันดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศอย่างสูงสุดตามพระราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันตัวเด็กเจ้าฟ้านะครับ
0: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของ ขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายไหนที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นประชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวังด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินทร์เนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
0: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
1: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิก

0: ติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพผู้ทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปีช

ทาตามสมควรแก่ประชาชนจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการิณีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน

หากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นปรดได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จกรณีได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝน

จึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระศกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสะเกปโมทติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากมีบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูน

0: ลพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาพระสาธะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตภมคคถายุติลงด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยัญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาภิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสภัทรอัคคภัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: กับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยัญพระปริยัญสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังยังอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

ครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยารูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาทในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทานนะครับเรียกว่าพัดพุทานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาณาขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโย

0: าโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูสาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูสาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดภูสาโยงเนี่ยจะมีภูสาโยง2สำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
0: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูสาโยงนะครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาหารพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ันติจามะริงสุจามาติสเรตาเทวหังมาติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: การตุมหังคิพเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุสโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุนโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระราชยศยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไป

นาเครื่องนมัสการเราจะได้ส่งกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาท

ตสีมาคุณอากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัตกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับทรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานะ15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้ร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10 นาฬิกาด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธีธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100 วัน

0: ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ให้เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดกับทาง
1: ภา
2: คเลย
1: ใช่ไหมใช่ครับตัดสัญญาณแล้วครับครับก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
2: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าวที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพคุณชัยชนกชิดชอบปรีหาคุณไอซ์ลักชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
2: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
2: เจ้มันแก้วนี่ก็เป็นชื่อเล่นของคุณนันทนา
1: ใช่ไหมใช่ครับ
2: คุณนันทนาสมประชา
1: สสประชี
2: แต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของ

0: เนี่ยจังหวัดชัยนาท
1: บัญชีรายชื่อฮะภูมิใจไทยครับ
0: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล้ว
1: แต่ว่า
0: ฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมไอ้ชัยนาทใช่ไหม
1: ครับ
0: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: สงประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
0: เขาผูกขาดอยู่ละตระกูลเขาเนี่ยละญาติพี่น้องเขาคุณดันธนาถ้าไม่ใช่คุณดันธนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะแต่ตัวคุณดันธนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นมันแก้วฮะชัยนาทครับอดีตส.ส.ชัยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
0: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ยมีอะไรลับลมคมในกันหรือเปล่าเห็นคนเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์ชนกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณดันธนาสงประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
1: ครับ
0: 1อันนี้1นะ2ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการเหรอนะคุณชัยชนกตอบคุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทํานองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายนะอันนี้ก็ใจความอะไรว่ายังไงคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณเนี้ย
1: ค
0: ุณรัชนกเขาว่านะไม
1: ่
0: ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายในถามในเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและส.ส.อีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
1: ้ครับ
0: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กรรมาธิการงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้อย่าให้โป้มากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมแสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจารณ์
1: ได้ครับใช่ครับ
0: ชู้สาวอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียมันยากมากนะขนองคึกขนองมากเกินไปอล.ฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็โพสต์ว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ

0: สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของเอองค์ AI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่งเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
1: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกงกันมาหรือเปล่า
0: ครับครับ
1: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเกงกันมาหรือเปล่า
0: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีนะครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดตีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีแล้วก็มีข่าวออกมาครับว่าทีโออาร์มันเลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอันนี้มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
1: แต่ผมเบื้องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงบอกเคล็ดอะไรต่างๆ
0: ครับ
1: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยเลย
0: ฮะอ
1: ย่างคุณชัยคุณรักชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ Thailand AI Passport หนักหน่วงมาก
0: ครับ
1: นะนะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครรู้มั้ย
0: ฮะ
1: ไม่พูดถึงคุณพ่อคุณชัยชนกนะ
0: ครับ
1: คุณเนวินก็สไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปราศัย
0: แต่คุณเนว
1: ินจำได้
0: เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: เขาเป็นดาว
0: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั้นนี้ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
1: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมากที่เห็นชัดเจนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศรษฐ์
0: คุณชาดาไทยเศรษฐ์ใช่ครับ
1: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาพิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ยยิ่งพรรคฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเลือกคุณพิธาใช่ไหม
0: ครับ
1: แกพิปรายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
0: ครับ
1: เห็นไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเอาเรื่อง
0: เรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยครับโอ้โห
1: ใช่
0: ขอถามเลยถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหได้ใจคนเลยฮะ
1: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วไปเนี่ยแกก็เดินไปทักทายพูดคุยใช่ไหม
0: ครับ
1: กับทางฝ่ายค้านในต่าง
0: ๆครับ
1: คือลีลาเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ได้ไหมมันต้องใจดีสู้เสือ
0: ก็วันนี้ก็เดินปลีก็ไปหาคุณรัชนกเลย
1: เราวิจารณ์เราหนักๆนี่เราต้องเข้าไปเลยไปคุยเข้าไปทักทายในต่าง
0: ๆครับครับ
1: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่หลายคน
0: ฮะครับ
1: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนายกก็เดินเข้าหาฝ่ายคงฝ่ายค้าน
0: เข้าได้กับทุกกลุ่มตั้งอย่างนั้นต้องนายเสน่ห์
1: เวลานั้นเวลานั้นมีปัญหาเขาก็เหน็บเขาก็เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
0: ่โอ้โหแม็กชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
1: ใช่
0: ครับครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญา

0: ที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: คื อพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
1: ครับ
2: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
1: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าเนี่ยคนเห็นตาภาพมันก็อาจจะมีการคลุ้มคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายไง
1: ครับ
2: ชั้นใดก็ชั้นนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันหรอก
1: ครับ
2: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้ก่อน
1: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองนี้ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่
1: ประเด็นไหนฮะ
2: เรื่องที่ไปที่รัสเซีย
1: ครับอ๋อครับครับอ๋อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
2: ต้องไปจับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
1: ครับ
2: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
1: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เบสารแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาธนาลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเข็นหน้ากันผู้นำทุกคน
2: คือมันก็ผมคิดว่านักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
1: ครับ
2: ก็เข้าใจว่าทีมงานของบุญมาเด่น
1: อ่ะ
2: ก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสำนักข่าวของกัมพูชาเขา
1: ครับ
2: สำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอ
1: ครับ
2: ต่อสาธารณะแต
1: ่เราก็เห็น
2: ใน
1: ขณะ
2: ของไทยไม่มี
1: อ่าฮะ
2: ของไทยมีก็ประหลาดแล้ว ไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะแฟนก็ไปกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
1: ครับ
2: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit ระหว่างวันที่16-19ที่16-19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: บอกว่าน่าจะเนี่ย
1: uh-huh.
2: น่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
1: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะว่าอาเซียนไปทั้งหมดนี่ครับจะไปคุยกับรัสเซียฮะ
2: ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็ได้พบกันไปแล้วยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้ประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกัน

0: ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOSนายกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
1: ครับ
0: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันครอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
1: ครับ
0: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็น
1: เยอรมันใช่ไหม
0: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
1: ่ครับ
0: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ครับครับ
0: ต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆ
1: ต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายกบอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียปัญไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T59D ให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะฮะแต่ว่าส่งรถแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับนายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็วิจารณ์ไปยุบยับแล้ว
1: ครับครับ
0: เดนอรี่อธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่าโอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
1: ครับ
0: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้ผมบอก คือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: สนิทกับคุณทุนซินมากๆ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อาเซียนด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะถึงขั้นกอดเลย น่าจะมีใครนายกลาวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นาโอ้โห
0: มีโอกาส
1: ครับ
0: เราพบกันหลายครั้งละ
1: ใช่ครับ
0: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
1: ่ครับ
0: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็
1: มีปัญหาเรื่อง
0: มีคอมเมนต์เรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
1: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่นะเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเนี่ย
0: ต่อไปแล้วก็ไม่คุยนี
1: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
0: แล้วก็ต้องให้แบบก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุปจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่อง
0: นี้ช่วยไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่องไปที่ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่เขายังไม่พร้อมคุย
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นายกที่อยู่รัสเซียเน
0: ี่ยเรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยว
0: กฟผ.กฟผ.
1: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทางกฟผ.ฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับ

0: คุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบปินจากเดิมเนี่ย1รอบปินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้นะครับกปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.ได้ผ่านทาง Facebook Pageการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อครับ
0: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอะฮะ
1: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
0: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยยังได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการไปคือข่าวเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่ไพศาลรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ
1: อ
0: ีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเอง เพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยแล้วก็ให้พื้นที่ EEC เนี่ยนะครับเสนอนะฮะ

0: มากที่สุดครับคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์เพราะว่าคุณพิพัฒน์มีงานอีกจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลฮะครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC นี่แหละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอ่ะครับ
1: แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
0: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
1: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าเอ้าไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอโครงการรถไฟฟ้า
0: สามสนามบินใช่ไหม
1: หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวิจารณ์กันว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคซันกันอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: นะจะแก้หรือไม่แก้ uh-huh. ยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
0: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
1: มันยังไม่ตัดสินใจ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
0: ่ครับ
1: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากัน หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: อย่างคนนี้เขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนเขากดดัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพื่อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ได้ไหมครับ
0: เพราะเรื่องนี้ที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
1: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: เขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
0: รัฐบาลก็
1: ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็อยากจะได้อย่างนั้น
0: อ่าฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EEC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่พิสาร7-8ปีหรือ9ปีเน
1: ี่ย7-8ปีแล้ว7-8ปีแล้วสมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู่
0: ครับ
1: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐเลยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: น่าจะ7-8ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไอสัมปทานเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปา
1: อุตภเปาสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
0: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ยังไม่ได้นับหนึ่งเลย
0: ครับ
1: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงก็มันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้โดยเร็วแล้วให้เร็วอ่ะ
0: สถานะนะพี่ไพศาลฮะสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ
1: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
0: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
1: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วนี่นะ
0: ครับ
1: สามปีสี่ปีนะ
0: ครับระยะทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ฮะปัจจุบันร่วมกับการสร้างส่วนถกขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544 ล้านบาท
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหคือคุณนรงค์ว่าไงเชิญ
0: ผมนึก

0: ย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่ไพศาล
1: ก็ไม่เหมือนเช่นทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทางเคลียร
0: ์เคลียร์คน
1: ส่งมอบพื้นที่อะไรก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สมมติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
0: ครับ
1: แต่โฮปเวลเนี่ยมันตอกเสา
0: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เบสารตอกเช่นที่ที่ว่าขึ้นมาโดเดนนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮปเวลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยมาโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางเสื่อพี่ประสานแล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาฮอปเวล
1: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือฮอปเวลนะ
0: ใช่ครับไอ้เสาฮอปเวลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
1: เห็นว่าไหลใช้เงินเยอะอยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: การรถไฟก็ไม่มีความร่ำไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
0: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: ฮะแต่ว่าปรากฏว่าคดีความ
1: คงอยู่อีกนานนะคงอยู่อีกนาน
0: อีกนานครับปรากฏว่าคดีความที่กอร์ดอนบูเขาฟ้องอ่ะพี่ไพศาลเราแพ้เขานะฮะ
1: ก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
0: ่ครับ
1: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะหมื่นกว่าล้านได้ไง
0: ครับ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
0: ครับ
1: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดงคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
0: ครับ
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงกันแต่ต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได้
0: เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้ว
1: ครับมันก็มีช่องที่ไปพลิกเพิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ดอนเมืองโทเว
0: อ่ะเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะ
1: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่จ่าย
0: ครับ
1: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายๆอะไรผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
0: ครับ
1: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ยคือไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
0: อ๋อ
1: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
0: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดนั้นใช่ไหมฮะ
1: เราไม่ต้องอธิบาย
0: ครับ
1: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อันสืบเนื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: แล้วมันจบกันไปนะคือจบในประเทศไทยเนี่ยจบจริงนะ
0: ครับ
1: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้อง
0: อ
1: ันนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
0: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไปแข่งกับเขาใช่ไหม
1: ไอ้ดอนเมือง ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ย

0: มันฟ้องฝรั่งมันฟ้องด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันแพ็คไม่ให้ขึ้นราคาหรือยังไง
1: อ๋อฮะ
0: ไปไม่ให้ขึ้นราคาแล้วทำให้เขาต้องขาดทุนเสียรายได้ก็ฟ้อง
1: ตามกำหนดไอ้โครงการของเขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการเขาก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
0: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไปทางลงทางด่วน
1: ครับ
0: ไอ้อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรนี่นะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้ของเขาเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปทางนี้เหมือนกันไงเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
1: ครับ
0: ออกนอกเมืองไป
1: ครับ
0: เขาก็ฟ้อง
1: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์กับพี่เพศานเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอมันสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
0: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
1: ครับ
0: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวนะ
1: ครับ
0: ก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขนาดนั้นอยู่พรรคนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านนึงเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
1: ครับ
0: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
1: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
0: บนข้างบนมีทางด่วน
1: ใช่ครับ
0: คุณนึกถึงภาพเออมันก็จะมีทางด่วนที่แบบมันแข่ง
1: คู่กันเลย
0: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
1: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
0: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่อีกส่วนต่อขยายเป็นไอ้ทางด่วนอะไรสองน่ะ
1: ครับ
0: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
1: ครับเชียงราก
0: อะไรนู่นน่ะเชียงรากเลยนู่นน่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันเนี่ยออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
1: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิพย์อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวย
3: ค่ะ
2: คุณโด่งสุดยอดมาจัดรายการทันนึกว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมว่ามาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณครับพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: แฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่เคยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานนะรักน้อยๆแต่รักกันนานๆ
2: เออ
3: รักน้อยๆไม่ต้องรักมากหรอก
2: เออ
3: แต่พูดคุยรักกันไปอยู่กันไปนานๆได
2: ้มั้ยแซวกันอย่างนี้ได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแสดงว่า FC กันตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหม
2: ครับ
3: โอ้นี่แล้วก็ปีก็เอ๊ะจะเรือด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโดออกมาประกาศแล้วออกมาประกาศแล้ว
2: นะมันลงเอาเลยนะช่วงนี้นะ
3: เออลงเอาเนี่ยดีขอวันที่19อย่าล่มเลยโดงเนาะมันไม่ไหวแล้วว่ะถึงแม้ว่าจะเจอ

ลงนามแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าทันทีทันใดเนาะทางวิทยานาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางข้าวเรือปากเกร็ด

0: ลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่7มิถุนายนนะคะลง40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทก็ลง18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24บาทลงเป็น23บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลงเหลือ16บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24บาทลงเหลือ23บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเหลือ35บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33บาทแล้วลงเป็น32บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารอีกต่อไปนะอันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20คือวันเสาร์นี้นะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับคือแกมีลูกกัน2คนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะคออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายๆนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับรุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงในชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี้ก็น่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็รุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูก2คนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มีเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักแบบลดอย่างต้องการลดกระทันหันเลย
1: เหรอผมเองผมยังไง
0: ลดเร็วแล้วก็คือทำให้ไม่เห็นผลโดยตรงอ่ะว่าคนนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจมณฑลเจ้อเจียงที่จีนเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ปีชื่อชิงชิงมีน้ำหนัก55กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดาคือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แคลอรี่กินแค่800แคลอรี่ต่อวันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้และจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีสเดย์วันอาทิตย์อ่ะคืออด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง

0: 7กิโลกรัม 7.5 กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่บรรยาบรรยังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยในช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วก็เกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแทนที่จะลดหนักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เพื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดน้ำหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมานานหลายวันแล้วมากินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะค่อยๆทำเป็นค่อยๆเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละโด่งเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ่ะความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
0: เด็ก
1: สู
0: บบุหรี่ง่วงบอกว่าเด็กแ
1: ค่อันนั้นรู้แต่อันนั้นอีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่กวยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะ
0: เ
1: ขาบอกว่าถูกพระในวัดเนี่ยแหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลนะครับเมื่อวานอีกเคสหนึ่งนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
0: สูบบุหรี่
1: ตั
0: วนั้นเรื่อง
1: นะครับก
0: ็เอาจริงเด็กอะไปบวชเนนะก็อย่าไปอะไรเพื่อนมั่วหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กก็คือต้องการได้ใช้วันหยุดติดภาคเรียนหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้ามาภาคเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
1: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิเนาะทั้งที่ตัวเองเป็นเนนอยู่อ่ะแต่พี่แต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งที่เรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
0: หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟหนึ่งตัวละมาเกิดเหตุคือว่ามีรถเมล์ชนรถไฟเนาะทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็ระทึกอ่ะพวกมีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะคะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าที่การรถไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นตัวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันนี้คงไม่มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมาเนี่ยรถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมนี่คือรถขับแอบตามปกติเนี่ย แต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่ารักทุกเลยดีที่ไม่มีอะไร
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ก่อนอันดับ5นะครับพี่พี่มายาลาบสวัสดีนะครับพี่พิมพ์ทักทายเข้ามาเนาะพี่นงรักพี่ดองนะครับนะครับฟังบอกว่าติดตามทางฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่ดองบางคำพรนะฮะพี่สมจิตพี่ทักชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วยเอฟซีทั้งวันนะฮะมาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีละนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
0: ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
1: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ 4,000 กินเก่งแล้วด้วยนะวันละ 4,000 เดือนนึงก็ตก 1,200 นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
0: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
1: ใช่นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกัน จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับบ้านพักหมาจรปานิสรานะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีละป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละ
0: ใช่ไหมคนเลี้ยงสุนัขเยอะๆเนี่ยจะเนาะอายุเยอะเน
1: า
0: ะแ
1: ต
0: ่เขาก็
1: ใจบุญอะ
0: หูสาเลี้ยงเอาไว
1: ้เนาะใจบุญแต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอะจะมาแบ่งปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
0: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
1: เออใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำ
1: ด้าน
0: ลูกคนหาคนที่ว่ามันจะเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นไอ้พี่เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวพิเศษของเราส่งเข้ามานะขนลุกอะปลาหมอคางน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวรรณสุขโสภณอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี้ยสมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักรวมกว่า5ตัน5ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทเออรายได้ก็ได้ที่ 40,000 กุ้งเขาได้เป็น100นะโด่งระดับส่งนี่ก็ต้องมี70 80 50เนาะโอ้แล้วปรากฏว่าได้แต่ปลาหมอคางดำมา 5,000 กิโลกรัมบอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากแหละแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยโอ้ยทำไมแพร่พันธุ์รวดเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลยเจอแต่ปลาหมอคางดำจนมันมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งหรือว่าพันธุ์ปูลงไปเนี่ยว่าจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมันกินกุ้งอ่ะเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200บาท
1: โอ้
0: ซื้อลูกกุ้งเอาไปปล่อยลูกเล็กๆเอาไปปล่อยเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมาถูกปลาหมอคางดำกินอ่ะโอ้โหเราดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5บาทแปดบาทแปดบาทแล้ว40,000 กว่ามหาแล้วกุ้งเขากุ้งเขารอดไม่โดนปลาหมอกินไปก่อนเขาทุกคนกลายเป็นแสนเป็นล้านอ่ะหัวเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอยภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะถึง 9,000 ล้านเหรียญ นะขออภัยครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา 2,600,000 คนนะฮะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
0: ค่ะ
1: คุณก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
0: ก็ ็แต่ก็เงินมันก็สะพัดอะในพื้นที
1: ่ใช่ใช
0: ่การไปดูฟุตบอล
1: นะ
0: ต่างประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
1: โอ้โห 9,000 ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ฮะ 9,000 ล้านเหรียญ
0: คูณ30
1: เดี๋ยวผมลองคูณ
0: นิดนึง
1: โอ้
0: ต่างประเทศเท่าไหร่อ่ะ 2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
1: ยอดเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คือมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเจอ2รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลันธีสุวรรณชวีแล้วก็คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดบีดอมตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงไปเรื่อยสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงห้องลงหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพลทีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่หาฟรีดอมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่ส่วนใดของหาฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณพลทีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ์ครอบครองนส3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้แล้วจะเป็นสปกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะไปออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยเดินระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะก็เลยมาดูสภาพกันนะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณพลทีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะมาเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอื่นในกระทรวงมหาดไทยที่นโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาฟังอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งกฎหมายเราจะจับหมดเลยนะย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่แหละลูกร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนักเลงพ่อเลยนะเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดด้วยนะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
0: เป็นลูกจ้างด้วย
1: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
0: เจอไหม
1: เจอสารเสพติด5รายครับพี
0: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
1: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร์
0: อ
1: ่ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสารบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมการสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนนึงนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกันทั้งหมดยังไม่ซัดทอดนะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
0: แต่จริงๆทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอก ให้รู้ว่าทำกับบริการก่อนดีว่าจะดีนะ
1: เพราะถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยหัวหน่วยงานของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนการเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
0: ค่ะ
1: เออนะครับ
0: จำไว้นะคะ1386
1: ครับผมนะฮะ
0: จบไปแล้ว
1: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม
1: ่ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปันนระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัศวรรณนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็ว้าวนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยนี่อย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรนี่มีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระต๊อมีพี่เรดมีพี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่น้องคิตตี้วังว่าเห็นไหมลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนหนึ่งนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูกนะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกราบทำไมอยากกราบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถึงคิดว่าพิมดาร้อนวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดเทียมนุ่มด้วยนี่ไงน้องแซมมาแล้วแม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตนะคะมีทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีสวัสดีด้วยนะคะแม่ชิลเฟสเขานะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยหมดละนะเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวไม่ใช่บาม่าพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงสายยันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์บอกว่าเสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนนรสจากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัฒน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันรอขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: พลงนี้จากใน New Country นะคะหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You นะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของ New Country เขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตากครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แกฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: าะก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: ก็กำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนนี้อยู่กับบ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่กับบ้านแต่กำไปกำจัดปวกแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: อ๋อเขาเพื่อนกันเขาเปิดไออ
0: ๋อเปิดดู
1: ดู YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังเหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แอมไม่ได้นอนคนเดียวเหรอเนี่ยมีเพื่อนนอน
1: หลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วยอย่าง
1: น
0: ี้
1: เหรอ95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอาเฟซบุ๊กอย่างนี้เหรอ
1: ดูในโทรศัพท์ครับ
0: อืมอย่างนี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: เนาะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เบาเสียงแล้วเดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรนะลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แกงนี้แหละแกงนี้แหละ
0: อยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกงลืมนั่น
0: แกงลืมแหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: ครับ
0: ด้วยขอของพี่ก้องไม่ใช่เหรอของพี่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่เหรอ

0: ผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเหรอครับ
0: นี่แหละเนาะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุขเ
0: นาะดีใจจังเลย
1: ผม
0: ได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขแล้วครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะเฟซบุ๊กเคยเห็น
1: หน้าก็เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีดีเจสวยทุกคน
0: วินี่แหละ
1: หล่อทุกคน
0: นี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: คร
0: ับ นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SP95 ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ของผม
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ
1: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ธรรมดาต้องดูแลสุขภาพแหละ
0: เนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะ
1: ค
0: ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดลนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เอาละค่ะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบ1ผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: กุหลาบค่ะนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประชาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของข้าว5เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Super Fan Starter ราคาเบาๆ20บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาที่500บาทนะคะที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Super Fan Starter หรือจะเป็น Mcot Super Fan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี่ก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อบทกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะ2ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะ3นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ4ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตไม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟางกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลาเนี้ยนะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเรานี่นะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24 ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโทเทลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโทเทลตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตบรรเทา5อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนะช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อขุนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเซฟเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สับทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริสพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรด้วยโรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิบา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: อาฮ่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: โอ้ยเสียงหล่อจังเลยใครกันเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
5: ธนพลกัสรุครับ
4: โอ้มาเต็มยศเลย

0: ชื่ออะไร
1: พ
0: ี่
1: ขว
0: ั
1: ญพี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี
1: ้กรีดใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
0: อ๋อแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเรามีลูกเล็กมีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำอย่างนี้ทุกคืนครับ
0: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
1: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่ไปตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเสนมหานาคไปถึงปากของตลาดเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
0: ไม่แล้วช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะใบสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
1: ใช่ไหม
0: มัน
1: แล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเขาอย่างตลาดไทยแหละ จะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนาะนะคะพี่นภพอยู่ไหนสุโขทัยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหรือไปส่งเอง
1: เมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15 บาทถึง 18 บาทต่อมัดครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เออดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
1: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
0: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
1: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอะ
0: คน
1: เขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
0: ค่ะเนาะ
1: ใช
0: ่มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
1: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
0: ไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
1: ไปใช่ครับ
0: ไปทวงเงินเขาแล้วไปยืม
1: มันไม่ได้เงินครับ
0: อืมเนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
1: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดคนเล็กนี่คือประมาณ4 โมงไอ้แบบป.5
0: หรอคนเล็กป.5แล้วแฝด
1: นี่จะขึ้นป.5อยู่ครับ
0: ขึ้นป.5ใช่ไหมแล้วแฝดพี่นี่คือ2คนเลยเหรอ
1: ครับแฝดพี่นี่ก็เผาไปด้วยแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
0: อ๋อก็ยังดีเนาะ
1: ครับ
0: ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
1: แฝดน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวที่เขาเรียนมาครับ
0: อ๋อดีจังเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เหลือคนเล็กนี่แหละป.5นี่แหละนะ
1: เหลือคนเล็กครับ
0: เนาะป.5นี่แหละเนาะเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป.3ค่ะ
1: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเรียนบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอยครับ
0: ถอยไม่ได้เนาะของพิมดาก็ป.3เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ส่วนไม่จริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
0: ได้เลยนะคะมอไม่ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาคนข้างหลังไมค์ให้พิมดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
1: ได้ครับได
0: ้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: ได้ครับผม
0: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
1: เอาดังไหมไอยารา
0: อาห่าอย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณ4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ
0: โดย
1: ประม
0: าณก็ได้นอนละนะจะหมดแล้วนะนะคะให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
1: ผมฟังบางทีถึงน้องการจบ
0: เ
1: น
0: ี่ยดีเลยนะถึงคืนเลยนะคะยาวเลย
1: บางทีไปตองเยอะไงคือนั่งฟังถึงน้องการจบเลยครับ
0: ค่ะยาวๆไปเลยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหมายว่าไงคะ
1: ขอบคุณขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำเสร็จเร็วๆนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
1: จ้าจ้าครับผม
0: ฝันดีนะคะสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: อาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

0: 4เพลงแบบสดๆกันเลยคุณผู้ฟังค่ะจำกันได้มั้ยเอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมนะคะสาวน้อยคนนี้แต่ว่าเสียงคุ้นไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมดามหานครในวันนี้เขาคือคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟิชเจอริ่งกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านหนึ่งคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่สองเพลงที่สองก็นักจัดรายการนะคะช่วงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดๆค่ะจากทรายหทัยชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วง2ทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มเกาะทุกบ้านต้องมีไออายระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่มั้ยคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต่อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังวาบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติศิรินะคะบอกผมเพิ่งสวดมนต์7ครับพอดีครับก็เลยมาฟังพี่พิมดาต่ออ๋อนะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเริงดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางหนึ่งเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพรวนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับส นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลังนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะ

0: ต่อคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองต่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามาตอนช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม

0: พื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่า
2: เฮ้ยหอโตเกียวคนญี่ปุ่นสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเองนะ
0: นี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่า
2: สนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มั้ยใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่า
3: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับ
4: แหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะคะขับรถมาเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วเฮ้อนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
5: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะ

ที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพิมดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันวิ่ง10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงพูดสลับแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายแฮ่อะไรเนี่ยนาราฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจียงใหม่เนี่ยจะได้นะวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีใจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเตี้ยงคืนนี่เป็นไงต้องให้ผู้ภาษาเหนือบ้างนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้าพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกำเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ละนะคะเริ่มต้นมากับโกดัมนะคะจริงๆจากว่าจะเลือกแหมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือเนาะพี่อ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยอุ้ยอันนี้ก็ต้องหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอยากฟังเสียงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตอร์อีไนนี่ก็ตึงหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยนึงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตราน่านเจ้าเป็นใดรู้สึกว่าเป็นคนเหนือแต่ละก่อนหน้านี้แบบงงว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นาทีค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง7 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTMFM95 แล้วก็ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่เนี่ยจ้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทาย DJ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่เบลเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสาค่ะคุณแม่ทันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพจน์นะคะพี่นงรักพี่เบลเบดลุงต้อยนะคะ

ตอนนี้ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ทักทายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง TikTok ของดีเจลูกตาลเองนะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นพิเศษนะคะจะได้รู้ว่านอกจากจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะตอนก็ยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมาย เป็นคนคนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกันอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ02-248-1366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1งานเพลงจากวงฟีนิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมองและเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
2: สวัสดีค่ะน้องรู้จังสาวเจียงใหม่เจ้า
1: โอ้สาวเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
2: ๆพี่ไม่สบายสองไหมน้อง
1: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆก็แล้วกันเนาะนะคะ
2: ยังอยู่แม่น้ำกระดาษจะด
1: ่าอะไรนะอะไรนะคะขออีกที
2: กินน้ำเยอะแก้ใจยายาหนูลูก
1: หนูไม่ค่อยได้ยินเลยพี่แอม
2: กินน้ำแก้ใจยายาหนู
1: แต่เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
2: ร้อนมากเลยค่ะน้องตา
1: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี
2: ้ขายดีมากตั้งที่ทำร้านใหม่น้องจัน
1: หรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม่
1: อ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมคะทำใหม่
2: ใหญ่กว่าเดิม
1: ให้ใหญ่กว่าเดิมอุ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
2: ใช่ค่ะพ่อปีนี้พ่อปีชูเกิดจากราชการในน้องจัน
1: จ้าจ้าโอเคโอเค
2: แล้วก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
1: โอ้โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
2: แล้วเมื่อไหร่น้องแซนจะมาเชิญแซนทีละ
1: ก็นั่นนะซีเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
2: เขาคิดชู
1: ดอ๋อเขาคิดชูด
2: เดินหน้าจากคนเก่าคือกูร้านน้องจัน
1: เออโอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
2: าะการ ฟรีเลยค่ะ
1: เออขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้ป่าจะอย่างหวังแต่งงานไม่ถือยาน้องจ้ะ
1: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
2: ค่ะพี่ขอมอบเพลงให้รู้ต่อสองคนนะน้องจ้ะ
1: ได้เลยมอบให้ใครบ้าง
2: น้องลูกน้องมองไปลูกป่าสองคนน้องเล้งกับน้องเชียร์แล้วก็
1: จ้ะโอเค
2: เขาไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลย
1: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเน
2: าะใช่ค่ะแล้วก็มองไปน้องชายน้องแม่แล้วก็มองไปพ่อแม่พี่เรียกกันเลยพี่ค่ะ
1: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
2: ดูแลสุขภาพในน้องลูกตาลจ้าอยู่ไม่ยาว
1: เจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางเพจLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ

ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UCC

ร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญ นะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมานะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเรียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SMS มีเพิ่มหรือเปล่า มีขออู้ได้ก่อของ DJ ด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now available คุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02

0: 0818-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
5: ครับผมชื่อนายเวทยา
4: ค่ะ
5: เวทยาศรีสะเกษหรือเวทยาบ้านแพง
4: ค่ะ
5: สุพรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
4: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
5: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
4: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
5: เราหรือคือทางผ่านของเอพจนาคร
4: ับเราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะแล้วอยากมอบให้ใครคะ
5: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มทรงสะเจนลงลำนาเชื่อจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็สาวลงไม้ไผ่บึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำโรงทราบสาวบ้านออกตัวลงเบอร์เชษสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสร้างสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรงค์สาวลำไยหวานมองให้ทุกเสียงทุกสาย
4: จ้า
5: เราฟังคลื่นเจ้าฮาเลยอยู่นะครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
5: ดีใจเลยพูดกับคนสวย
4: อุ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
5: มอบให้ดีเจลูกตาลเป็นพิเศษเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
5: ครับผมฟังทุกคืนครับ
4: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่ท่านได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
5: ครับทันอยู่ครับ
4: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
5: แต่ตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงเลยน้องสาวดีเจมัดดีเจลูกตาลด้วย
4: ตอนไหนนะคะ
5: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
4: น่าจะเป็นท่านอื่นดีใจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือ

0: ทำไมเสียงเหมือนกับ
1: อ๋อเหรอเสียงคล้ายๆกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
0: เออเลยผมลุกขึ้นมาโทรแต่ไม่มีใครรับสาย
1: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
0: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงไอ้ลิซี่ลูกตาเลยครับคิดว่าทำไมจัดตอนนี้แต่ก่อนจัดเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: มีทุ่มหรือหกทุ่ม
1: เออ
0: คือมาเกือบตีสามมั้งแต่มาคือตีสามตีสี่มั้ง
1: โอ้น่าจะคล้ายๆกันอาจจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ช้าๆคร
1: ับช้าๆค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอ้ยาอ่ะฮะ
1: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากๆนะคะค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
0: ครับผมขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาก็จะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลพบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชั่นโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะฮะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ำบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเซี่ยงไฮ้เนี่ยเจ้าเอ๊มาจากทางเหนือเลยเนอแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่ไหมฮะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีเจียงไฮมาหลายสายเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าอะไรเปิดต้นขบวนไม่ใช่สีต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอ่ะถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กจะเป็นอะไรเสียเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้เออนะเปลี่ยนไปเรื่อยเสียต้องเปลี่ยนบ้างเออจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะนะคะเสีย

บอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาเนี่ยพี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะฮะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟ พี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจากรถขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปียบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันไงเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุ๊กรู้สวัสดีครับนะคะทักทายทุกๆคนเลยสวัสดีชิงหลิวด้วยจากฟินแลนด์ทักทายนะจ๊ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่อะไรนะพี่ติ๋มหรือพี่ติ๊กนะคะจากฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็น้องชินกรนะคะโอ้ยข้อความอ่านไม่ทันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะจากสายหลังไม้พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบอได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกะลีอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะกับบอได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะ

0: สำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับฐานไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทาง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95 ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลย

0: เลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
6: ์.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
7: เที่ยงคืน2นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาคองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบนโตมาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโก้คอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโน่เฟนันเดสครับเบนโดซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสตอลโรนโดกับตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอเนลเอ็มปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูอาดีครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอ็มเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บหนึ่งครับสำหรับคองโกเนี่ยอ่ะอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเอมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกปาคัมบูลแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาร์ครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้ตัดสินจากกาตาร์เกมวันนี้นี่โอ้โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮุตตันเป็นหลังย่อของฮุตตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
8: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี้
7: โอ้โห
8: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
7: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
8: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โอ้เอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาอย่างโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์ฮองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
7: แนวรับของโก้คองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
8: ครับตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียร์ฮองโกข้างหน้าบักคัมบูกับยูอันวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้เด็กเสื้อสวยนะเดียร์ฮองโก
7: เสื้อสีฟ้าสวยมากเลยรวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับวันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
8: ครับ
7: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
8: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้ลงมารับกันแน่นเลยครับ
7: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
8: วางมาทางขวากันเซโลต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโคว่วันนี้คู่เซ็น

0: ต้ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
1: สมรวมถึงอิดาซิโออีกคนนึงที่วันนี้ครูเซ็นเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โหแน่นมากมีวิตินยามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
0: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
1: ครับผมแล้วก็ทักทาย
0: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
1: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี่
0: เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
1: ครับ
0: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
1: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี่คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
0: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
1: และแฮตทริกเราเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
0: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายถึงเลยครับเนเวสวางมาขวาโล่งๆอ่ะครับกันเซโลเปิดมาสองแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินยาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหขึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5ทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
0: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
1: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโตครับ
0: ครับผู้เล่นของเดียร์คองโก้เนี่ยเหมือนไปพวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาหม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
1: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเบ้เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยโฉบมาหม่งเข้าไปครับ
0: ไหลไหม
1: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้พี่มาเร็วขนาดนี
0: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
1: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับ จากประตูของเจ้าเนเบส
0: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
1: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยคร
0: ับ บาคัมบูขวามีวามิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซูกูออกข้างด้วยนะครับ
1: จังหวะเปิดไปติดคันเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซูกูออกข้างครับคุณซื้อของคองโกวันนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
0: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมุตุซามิพยายามจะขึ้นเกม
1: คองโก้นี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อ่ะครับแต่ถ้าเป็นคองโก้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
0: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่นให้ยิงลูก2นะครับชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่นเคาะกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดเคาะกับบรูโน่โอ้โหมีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
1: ก็ลงครบเลยครับบรรดาตัวหลักตรงกลางของโปรตุเกสวันนี
0: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
1: โอ้โหมีโอกาสนะพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
0: หรือไม่ก็สัก3ก็แล้วโอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับ ไหลทะลุช่องมาเอาแล้วครับเมเดสทางซ้าย

0: เมนเดสเจอกับเอ็มเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
1: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที
0: ่
1: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
0: อินฟาเดโน่แกก็แทบจะดูทุกเกมแล้วเนี่ย
1: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยดูสองค
0: ู่
1: บินไปบินมาเลยพี
0: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
0: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู่
1: ครับผม
0: แต่ได้จบตอนไหนครับคาเยมเบ้แล้วก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้ามันบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวานมิซาก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาวิซ่าทีหน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยันวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสานิดเดียวครับคองโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูทีเสมอไปไงครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: ข้างในมันเจาะยากเขาก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี
1: ้โอ้โหโปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
0: ครับเปโดเนโต้ริมเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญาครับเคาะสั้นๆเมนเดสวิติญาอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
1: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคลองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
0: แบนาโดกันเซโรโอ้ไม่ลงนะกันเซโรนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
1: มันโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับแล้วเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
0: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากแดนหลังมาตรงกลางเดี๋ยวดูว่าพี่โดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยครับแบนาโด
1: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้แบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาแต่ซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
1: พวกเ
0: ชฟเอฟซี
1: จ
0: ะไม่เลิกไง
1: ในถ้วยเอเชีย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
1: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆนี่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
0: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
1: โอ้จังหวะคิวมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
0: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้วพิซซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
1: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้ลูกบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับแต่มุมครั้งแรกของคองโกครับ
0: อยากให้สนุกไหม
1: ต้องโดนนะพี่ลุง
0: เอาวันนี้คนที่เชียร์เดียคองโกก็มีนะก็ชอบมวยรอง
1: ไงแต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเอาครับ
0: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะโอ้ย5 6คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซัวกูเล่นลูกสูตรไหลคืนอ้าวโดนดักได้เนเวสให้แบนาโดโดนลุม3แบนาโดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้ออกมาซ้ายครับเอ็มเบมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูวากูจะเน้นขึ้นเล็มเส้นครับมามิซาก้ากับมาซู

0: กูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: ธุรสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาสู่กูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: อินฟาติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาติเนก็ไม่เกี่ยวคล้ายกันเลย
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: นึกว่าอินฟาติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเซตบอลอยู่กลางสนามคร
0: ับ เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิจินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลพยายามจะขอให้ผู้เล่นของเดียร์คองโก้ขึ้นมาไล่บอล นะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโน่เมนเดส
1: วิตินยากับจอห์นเอเบนนี่ก็ใช่นะพี่
0: ใช
1: ่โหโปรตุเกสชุดน
0: ี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โหจากปารีสเพียบครับนักเตะโปรตุเกสชุดนี
0: ้บรูโน่ครับเนเวสเคาะสั้นๆเนี่ยเคาะให้ผู้เล่นเดียร์คองโก้ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
1: ของโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
0: วิดินจ้าครับไหลไปตรงกลางเนเวสเนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดครับเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินยาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลหยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่หยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเจอเดียฮองโก้เตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอเมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับจิตเจ้ากันเซโล
1: ยังไม่คมเกมรุกของคองโก
0: ้เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโก้เนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาบ้างมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสตุกนี้โอ้ยเซฟซะก่อนครับเก็บตกจังหวะ2มาอีกทีบรูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เบเนสหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะ2มาเข้าทางบูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เบเนสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายไฟมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอ็มปาซี่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับ ดีที่เอ็มบาซี่ยังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอ็มบาซี่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต
1: ้ปาเต้นี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ครับ
1: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประคิดบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเลย
0: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
0: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้ามันไก่ตอนนี้โดนด่า
1: อ๋อของพี่เจมใช
0: ่
1: ไหมอ๋อคุณเกตเทียนมาทางขวา คอนยูทิส
0: ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กับ
0: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ก็เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
1: อืมใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้อีกนะพี
0: ่ดี
1: ครับ
0: เพราะของเรานี่พรีเมียร์สบายๆแล้วเจมส์พักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
0: เท่าไหร่ฮะ
1: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
0: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมมงคอมเมนต์กันนะ
1: ครับโรนโดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
0: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
1: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
0: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
1: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนกับโปรตุเกส
0: ก็
1: ผ่านครึ่งกลางครึ่งแรกไปแล้ว
0: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องมาซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
1: ครับ
0: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
1: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เมนเดส
0: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
1: ก็41แล้วนะพี่บี
0: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
1: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนโด
0: อาราโคครับออกมาขวาแบนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบนาโดไหลขึ้นเนเวสอาราโค
1: คองโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำเราก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
0: ครับตรงกลางนี่เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้โหมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียคองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีหนึ่งหาช่องอยู่ครับวางยาวไหมเคาะสั้นๆวิตินยาบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเบก้าครับ
1: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
0: ริมเส้นก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียคองโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซด์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
1: ครับของโค้ชนี่หลับแน่นเลยในช่วง5ทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
0: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไม้เปโดเนโต้ลงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
1: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไปได้ครับอาราพูดจะสิ่งนี้มีคูลิ่งเบรกคร
0: ับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
1: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
0: ตกหล่นคู่ไหนก็
1: ครับผม
0: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
1: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
0: มีขอผลลีกเอสโตเนียหรออ
1: ืมเดี๋ยวผม
0: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
1: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำฮาจูอยู่1-0ครับ
0: ฟอร์เวิร์ด
1: ที่จะ10แล้ว
0: ดิวิชั่น2สวีเดนเกม
1: ดิวิชั่น2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่หลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี้
0: อืม
1: ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับฟุตบอล
0: คุณปักทักทายมา คุณเบนซ์สวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
1: ไม่น่าถึงขั้นนั้นนะพี่

0: คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ครับผม
0: คุณณัฐพงศ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจมส
1: ์สวัสดีครับ
0: แล้วก็ทักทายเรามาด้วยโด3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
1: ้ถึงไหมพี่3คนนี้โรนโด
0: คือปัญหาคือเดียคองโกเขารับต่ำ
1: จับ
0: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าคอถ้าโยนไปให้โรนโดโหม่งมันยังพอได้ลุ้นนะครับ
1: ครับผมข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่วันนี
0: ้ครับ
1: บอกว่าดูจากไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
0: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับ
1: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปอพลบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
0: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
1: ครับ
0: เกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
1: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
0: 104แมตช์นะครับ
1: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอฟโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีรชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิลนะครับพอสักลูก
0: อยู่ที่คองโกจะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะว่าข้างหน้าเขามีบาคัมบูมียูอันวิซ่านะ
1: ครับผมแล้วก็คุณก้องก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งนะพี
0: ่พรุ่งนี้ป่ะคู่หกโมงมีป่ะวันนี้
1: คู่6โมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตี5นะพี่แต่ว่าหมอบรรยายน่าจะ6โมงเช้าครับหมอบรรยายไม่มีคิวว่างครับบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ย6โมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
0: ครับผม
1: คู่ต่อไปตี3เนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้า9โมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทาง SMS ได้บอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานนะเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
0: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
1: ่ครับผมอ
0: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
1: 48ทีม
0: 48ทีม
1: ใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
0: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็คเกจนะครับ
1: ครับผม
0: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
1: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Cord Connect แล้วก็ทางวิดีโอของ FM 99ครับ
0: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโดอุ้ยไม่ถึงครับเพื่อเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
1: จังหวะนี้โต้หลุดขึ้นมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนัลโดรออยู่ครับแต่เอเมมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
0: ใช่ครับ
1: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนโดนี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
0: เนี่ยโรนโดจะได้เล่นกันลูกประมาณนี้นะครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิตินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสหยอดมาเคาะอยู่บูโน่เปิดมาทางขวาโอ้โหพี่โดล็อกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี
1: ้เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
0: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับได้ดันลายขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยเมลันโดสปีดไม่ทันครับ
1: โอ้ยิ้มเลยครับโรนโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเซโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันนะครับ
0: โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
1: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010จะทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้เป้มาดูใน

0: นามด้วยครับ
1: แม่นี่สาหนีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงไงมันต้องเปิดยัดครับสปีดไม่มีแล้วคริสเตียโนโรนโด
0: ไปเปิดพื้นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนโด
1: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานวิซาก้าเอาแล้วครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูคาวออกขวาหวานวิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้ไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบรโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
0: ้ตัวปูโน่นี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโกก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารอนไฟบินซาก้าก
1: องโก้ลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
0: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับคองโก้
1: เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับคาบัวดีโดนดักได้วิตินยาวิตินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาบอยก้าเบก้าโดนเตะครับยูฮันวิซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
0: จังหวะเบก้ากำลังจะพลิกบอลหนีครับแต่โดนวิซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลืองน
1: ะเอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
0: ครับผม
1: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
0: คู่ที่สามนี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
1: เอกคิมกับจุน
0: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
1: จุนมานั่งรอแล
0: ้ว
1: ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
0: น่าจะกินบะหมี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่แล้วของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
1: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดนเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
0: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
1: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจม
0: เป็นท่อนแขนไปโดนหน้าของเนโต้ครับแล้วโปรตุเกสนี้จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับคนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
1: สลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
0: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
1: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไหม
0: จะสวนเร็วก็ยังสวนไม่ได้ของโก้
1: นักเตะของโก้นี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ้าวแล้วครับข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
0: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับไปยิงไกลบอลเวชแลบเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
1: เกิดเล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับทางด้านคายัมเบ้โหแล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียคองโก้เนี่ย
0: สีนี่แทบจะแทบจะจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยโอ้ยถึงยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
1: แมนาโดครับไหลย้อนคืนเดโต้เวก้าออกมาซ้ายริมเส้นริมเส้นเปโดเนโต้วันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียร์ฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
0: เจอกับฟาบิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการครองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยครับ
1: กับเวก้าอาราโคแมนาโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะครับแล้วทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่มันไม่ตื่นเต้นใช่ไหม

0: โอ้โหจับบอลยาว
1: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
0: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับมายึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันวิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืน

0: จะเก็บได้ไหมครับคาเยมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคาเยมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสต้าจังหวะยิงไกลของคาเยมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่พุสตัน
0: ถ้าให้หมอบรรยายภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้ น่าจะดีนะ
1: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไลอัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โหเอาบุตรเกตขึ้นมาทางขวาครับคานเชโลมองหาเพื่อนฝูโรนโดนี่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียคองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับก็เคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
1: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโตมองหาเพื่อนอยู่ย้อนกลับไปดิเวก้าครับ
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโตอู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเมมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยวานบิสาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เนโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลเคาะตรงกลาง
1: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่คองโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินยาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้อุ้ยยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
1: เกือบไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูจะให้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: บอลเมืองซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ได้ไม่ได้เร่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโรเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปุ๊ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแบนาโดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อ่ะยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โอ้โหโดก็รอเกยครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาดูโน่ขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียร์คองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคาเยมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียร์คองโก
1: ้พอคองโก้ขึ้นช้านี่บุรุเกตลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงมาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับแต่ไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
1: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: มีดินยาไหลมาเปโดเนโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสก็เน้นคองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโกก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เนโตเวก้าครับออกไปซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปโดเนโต้โอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยตั้งกันใหม่ครับลาโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้

0: าสยิงน้อยกว่าเดียร์คองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ้
1: โดนบรูโน่เข้ามาบีบตัวเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครกันเนี่ยบอลเขาทุ่มแล้วครับก้องครับ
1: ก้องยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่าแล้ว
1: เมื่อกี้ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยว่าใคร
1: จับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันไซโรโอ้ไม่ผ่านครับมาซูโกดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาซูโกะไปโดนทางด้านของเจ้าคันเซโลครับทำฟาวเห็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของตัวทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคนเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่เตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลหูวุ่นเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบรูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับเมนเดสวิตินยา
1: สุดท้ายวิตินยาต้องย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสตาคร
0: ับ คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานบิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: เอาสุดท้ายไปออกไปแล้วเกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
1: ๆคล้ายๆน
0: ะมาร์ติเน
1: สและแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูทมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งแต่ของโปรตุเกสครับสามารถบุนเบอาบูโน่ให้มาสั้นๆครับในเบสบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขอสักขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่หนึ่งนะพี่เอกครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูกสองนะโปรตุเกส
1: เวกาสออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซ็นเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านล่ะครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงแบคัมบูคอสตาออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบริตินยาย้อนคืนครับคอสตาโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีลนๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคอนเชโล
0: ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: หนุนทุกคนนี
0: ่รัวอยู่ทางซ้าย
1: ขวาทีนะพี่
0: ก็จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียร์ฮองโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโร่ล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นโดตู้หูโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโกก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโร่ให้เบนาโด ลากตัดในไหลมากันเซโลจะแตะต่อลูกนี้โอ้โหไม่รู้กันอีกครับ
1: โดนบังอยู่แต่ธุรสินไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับครับตัดมาอีกทีครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าครับบอลนักเก็บโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่าอุตุซามิแบคัมบูจิมสั้นๆครับให้บาบิซาก้า
1: ถึงแรกนี่ทดเจ็บ
0: ขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
1: ไปตัดฟาวใส่คันเชโลครับถึงแรกนี่ทด4ทีครับเสียนี่อับดุลรามานเอาคาซิมครับเอาจาซิมครับจากกาตาร์ Not a foul I think this is good refereeingบอลโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่ครับ
0: จะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเดียของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
1: จังหวะนี้เล่นสั้นๆของคองโก้ทำบอลออกข้างไปครับเดท
0: โปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
1: คือตอนนี้นี
0: ่นำแค่ลูกเดียวครับ
1: เกมลุกนี่ไม่มีเลยโปรตุเกสเน้นคองบอลอย่างเดียวครับ
0: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
1: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
0: ก็หนูว่ามาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียร์ฮองโกขึ้นไปบีบอ่ะหมูโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพซแบบเต็มตัวครับ
1: ถึงยาต้องเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโน่สุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
0: ับออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมวิจิญญามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเปเรโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับมูตุซามี่ครับ
1: จังหวะยิงของมูตุซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
0: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
1: แฟน
0: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเงี้ย
1: มีลุ้นไงเพราะว
0: ่
1: าย
0: ิ
1: งฉลับด้วย
0: ฉลับฉลับโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
1: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับคองโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะสองยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยไปครับน่า
1: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากัปตันทีมครับโอ้ฟานันเดสเวนท์อินวิธอะชาเลนจ์โหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
0: ขาซ้ายนั่นแหละครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของเดียคองโก้นะครับ
1: ทดเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโกจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
0: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
1: น่าจะประมาณ2แล้วพ
0: ี่
1: เซเบเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโกครับ
0: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะ
1: ผีบาปเลยพี่ครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
0: โอ้
1: แล้
0: วถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
1: ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทั้งขวามาซูกู
0: 5ตัวครับผู้เล่นของโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักยึกยัก มาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้โค้งเรียบร้อยครับโอ้โหเดียโกโกตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
1: โอ้โด

0: จนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
1: กำลังจะด่าเดียของโก้ว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาแล้วครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
1: นี่นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
0: แต่ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
1: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
0: น่ามีอะไรครับ
1: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาซูกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโมงนะครับ
0: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โมงจังหวะนี
1: ้โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้นี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ตัดสินน่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสกับคองโกแล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1-1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอเนเบสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45บวก4จากเกียวอันวิซ่าครับ
1: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผลอๆน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
0: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วน
1: ะใช่ใช่ใ
0: ช่โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
1: ก็ลูกมงของเจ้าเนเวสนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสต์รีลีกไอซ์แลนด์
0: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
1: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับ
0: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
1: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะ
0: ม
1: าเกร็บลีกของโมร็อกโกอ่ะ
0: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
1: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสบังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
0: ครับผม
1: เป็นแฟนครับฮาคิมิ
0: โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วง3นะพี
1: ่
0: ยังไม่ลงนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
0: นะมี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
1: ่
0: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook เดี๋ยว
1: ไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์แมนเนย่ากับฮาร์ฟนายดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะจบ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกไทม์อะ
0: ครับผม
1: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่เขาก็บางทีมันหาไม่เจอนะครับ
0: ครับผม
1: ผมว่าสกอร์3-1กันลำดี
0: เ
1: ดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
0: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่ แต่โหลูกเก่งครึ่งหลังก็สนุกกว่านี้อีก
1: โปรตุเกสคุณไม่เร่งเอาลูก2เอง
0: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
1: ใช่ใช่ใ
0: ส่งข้อความทาง Facebook นี่คุณเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีแล้วก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
1: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
0: ครับผมโอ้ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโกเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
1: ่ก็เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะ
0: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามวลกล้ามเนื้อ
1: น้องชายนี่เขาใหญ่สุดในโลกนะ
0: ครับผม
1: โก้เนี่ย
0: แล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจมจากแหลมฉบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเดี๋ยวพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมเขาบอกอย่างนี
1: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเงาๆก็เปิด99ฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
0: ับครับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝ่ายทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
1: ฟรานมีแต่ฟรานซิสโกคนเชิงเซาครับพี
0: ่ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
1: เดี๋ยวอาจจะเห็นนะ
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่พี
1: ่อู่เล็กอู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปภาคที่โมโนนะครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าโดเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
1: กับอนาคอนด้า
0: ครับผม
1: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
0: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการขันครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
1: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นคลองบอลอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
0: ใช่
1: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
0: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวแต่ก็คงลงมาเยอะนะเมื่อกี้
1: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
0: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยโน่เป็นเดน
1: เป็นเดนมีวิตินญาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่เลยนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
1: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถ
1: ึ
0: ง
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากอันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2พี
1: ่เออมันก็2ก็3นั่นแหละ
0: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงไงพ
1: ี่
0: คร
1: ึ่
0: งแรก
1: ก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาจะบอกว่าโดมีประโยชน์มันก็จริงเน
0: ี่ยแ
1: ต่พี่ก็ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
0: อ
1: ย่างว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
0: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
1: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
0: โทนเดียวกันเลย
1: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
0: ต้
1: องรู้ว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมุนเจ้ามันจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
0: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลย์เอาท์ที่ยังเป็นสำรองเลยพี
1: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักกรินสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับเดียคองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
0: ครับ
1: หมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
0: YouTube
1: ดี
0: เลย์กว่า
1: ไม่แน่แต่ว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี
0: ่อันนี้มัน
1: พี่อย่าไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
0: ้ครับ
1: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
0: ก็ดู Facebook
1: ดู Facebook เลย
0: ไม่ต้อง YouTube
1: ดูเทปไม่ต้องเปิดเพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมการแข่งขันไง
0: ครับผม
1: อ พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
1: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
0: ครับแล้วก็อ่ะ Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าข้าวทุกอาทิตย์มาลงไว้กับ DR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
1: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
0: ครับแล้วก็คุณจิรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
1: อ่านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าจบแค่2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ปุรเกตเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
0: ครับผมประมาณนี้ข้อความ
1: นี่แต่คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่อนาคอนด้านะครับพี่เอกไม่จะเป็นกระบองรปภ
0: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพ
1: ี่นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
0: พี่อู๋ใหญ่พี่อู๋ใหญ
1: ่เอออู๋ใหญ
0: ่ครับ
1: อ่ะเบรกกันไหมน้องเจมส
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
18: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
2: ครับผมอ่ะครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียของโกเขียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟานติสโกคอนเซซาเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านแบรโดซินวานะครับ
3: แล้วน้องซีมาครั้งแรกก็ถูกจับไปยืนริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
2: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM99 เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
3: ต้องเป็นแอปใหม
2: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
3: เป็น Mcord Connect ครับ
2: ครับผม
3: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
2: ครับ
3: เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
2: ครับ
3: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
2: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ Mcord Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับ
3: คร
2: ับ แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SBS ทาง489899นะครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปนะพี
2: ่
3: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
2: ครับใครตั้งคำถามครับเนี่ย
3: น่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
2: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
3: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบ
2: เ
3: ขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
2: ไปค้นดูนะฮะ
3: ครับ
2: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอะจะครบทุกสายนะครับ
3: ครับก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มบนรอบที่2แล้วพี่
2: ใช่
3: ในที่2กันแล้ว
2: โอ้อังกฤษนี่มาเล่นวันสุดท้ายเลย
3: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพี่ในพรุ่งนี้เช้าเลย
2: โอ้เดียร์ของโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้ทอนเนอร์ด้วยครับ
3: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนฟานบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะคองโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะพ
2: ี่ผมงงมาติเนสคู่เซนเตอร์ตอนแรกอะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกนาซิโอกับดิอาสด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนเซซา
3: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนเซซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปครับ
2: ครับ
3: คุณเนโต้ครับ
2: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนเดเซลจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็ SMS นะครับทาง4689899นะครับ
3: เกมก็ยังเนย์ๆอยู่ครับช่วงต้นครึ่งหลัง
2: ของโคก็ยังใช้ชุดเดิมนะ
3: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
2: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมว่าจะติดชิ่งเหมือนครึ่งแรกก็ไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าทายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
3: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายทีมเลยชัดๆเลยวันนี้เนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
2: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีมงพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
3: ยาวๆ
2: เ
3: ลย
2: จะได้ยาวๆหน่อย
3: ส่วนคนที่ถามทางแอปมานี้ก็แจ้งไปแล้วนะพี่
2: ใช่ใช่ใช่
3: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Hot Connect ครับ
2: ครับเนี่ยมีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับบูดูซามี่วานบิซาก้ามูเคาทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันครับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
3: แต่มีธงกำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเข้าจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงตรงนี้ติดเซฟคอสต้าครับ
2: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาเพราะคอนเซซาวจะมาเล่นริมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
3: มันทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
2: ดูว่าจะได้จบแบบจะๆไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโต้ลูกนี้เบื้อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
3: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้วันนี้เจอกับฟามิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี้ไม่ถึงเลยครับ
2: เนี่ยต้องคนนี้เจ้าเฟลิกซ์ว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไง
3: อ้าว
2: ดึงเกมช้าครับนั่นน่ะเป็นคอนเนอร์เลยครับโอ
3: ้เอ็มบาซี่ไปเตะช้าผู้ตัดสินนี่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
2: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอนเนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอนเนอร์ฟรีๆเลยครับ
3: บอลบรูโน่จะวิ่งมาเปิดเองคร
2: ับเปลี่ยนเป็นบรูโน
3: ่โรนโดนี่รออยู่เสาสองครับ
2: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนัลโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์ของโกเหมือนผู้เล่นเดียร์ของโกจะรู้ทันนะครับคอสต้าทีนี้เร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนไซเซาเขาเจอครับมาซูกูย้อนคืนเปิดจ่ามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้โอ้โหขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโน่เมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ไปได้2ครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
3: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
2: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมริตินยาให้บรูโน่ ยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
3: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแต่แรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอห์นเดวิสแต่ว่าโดนเอเมบ้าสกัดออกข้างไปครับเอมบาซี่จะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี
2: ้เคลียร์มาก่อนแต่เดียของโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับราโคว ิก้าครับเมนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินญาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกเรียบร้อยครับโอ้โห
3: มีธงล้ำหน้าครับ
2: โอ้โหเจ้ากันเซโลครับนี่คนใส่เสาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าธงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
3: โอ้คันเชลโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
2: โอ้ให้เล่นละลูกนี้อุ้ยอ๋อล้ำจังหวะนี้
3: ครับ
2: ล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
3: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวมาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังครับฉลับเวก้าครับ
2: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับโอ้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนนะโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
3: ไตนี่ข้างละ6ล้านเลยพี
2: ่ขอยืมสักข้างได้ไหม
3: ครับ
2: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกไปเลยครับหามาซัวกูครับเตะมุม
3: คนเดิมครับมาซัวกู
2: เปิดอย่างเดียวยัดมาลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามงทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าขอบเขตโทษบอลวิสก้ากระดกไปอีกทียังเป็นของเดียร์คองโก้โมงยัดมาติดวิตินญากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียร์คองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งทางซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงบาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหธงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
3: โอ้จังหวะยิงของบาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
2: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสบูยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
3: โอ้บูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วบาคัมบูได้ยิงจ่อๆแต่บอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
2: โอ้ซาดิกี้เปล่าครับน่า
3: เป็นโนอาซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
2: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับทางซาดิกี้อินฟอติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
3: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
2: หน้ามันเครียดจังเลยไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
3: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคานเชโลขอสั้นๆกับอาราโคคร
2: ับ โอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าแต่จริงๆเวลาเหลือเยอะครับมันบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดสเวก้าไม่สนครับโอ้โหกดบอลเล่นเร็วเปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับเปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบูโน่ช้าแล้วดึงช้าแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้สิน
3: อ๋อ
2: แล้วปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
3: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่ครับโปรตุเกส
2: สุดท้าย
3: ผู้สินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
2: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสนะครับ
3: จังหวะนูโน่เมนเดสโดนฟามิซาก้าสกัดครับ เหยียบที่ข้อเท้าฟาบิสก้า
2: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอประตูตีเสมอหรือเปล่า
3: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้
2: า
3: คาเชโร่ก็ล้ำไปเยอะ
2: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
3: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
2: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
3: บูโน่นี่เซ็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกิ
2: กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
3: เป็นคาปูอาดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนเซซาวพยายามจะแตะบอลลอดขา
2: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
3: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
2: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอนเนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
3: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฟูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
2: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางโอ้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาไซส์ลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
3: คานเชโร่พยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
2: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
3: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่นะพี
2: ่ลูก2ต้องมา
3: ต้องมา
2: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
3: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
2: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
3: ใช่
2: ต
3: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสอาจจะตุ้มๆต่อมๆมันอยู่ครับ
2: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
3: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิตินยาครับกลางสนาม
2: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบไป2ครั้งไปโดเนโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเวก้าบรูโน่ต้องคืนครับวีตินยาโดนไล่โดนเพลสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคัมบูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้นะครับที่ลุยขึ้นมา
3: โอ้โหจะได้ทุ่มครับซ้ายผู้ตัดสินยังไม่ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของโก้ที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ
2: ครับ
3: 5คนครับทุ่มมาบอลบาคุมบูมงช่วงวัดได้มงในวันนี้ก็ออกหลังครับ
2: กับบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
3: โอเคเซตบอลครับเบก้าออกมาทางขวา
2: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยไตซี่ครับตามหลังดีเดโมบาตูมี่อยู่2-3ในที่70นะครับ
3: วิทยาขอสั้นๆกับเบก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับไปได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ
2: โอ้ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเดียฮองโก And they are being held here in Houston, Texas. เริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วนะครับ
3: ทำฟาวใส่ไคเอมเบ้คือจังหวะคองโกจะสวนเนี่ยก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
2: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกซ์ครับของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
3: ฮันเชโร่ทุ่มมาอาราโฮจ่ายมาที่เนเบสครับ
2: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบเลาะริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโร่เอาไปทางขวากันเซโร่ไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ดูวิช้าครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
3: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไม่ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคานเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
2: วันนี้ถ้าเดียคองโกเสมอโปรตุเกสได้นี่ถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมคีนิงโปรตุเกสโดนโคกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนไซเซาคอนไซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเกตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วโอ้โหเสียฟาวครับเดียของโก
3: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้ครับ
2: เล่นเร็วครับบิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโรนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอ็มบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
3: ตอนนี้นี่คองโกทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
2: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราข้อขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ใช่เปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับอ้าวแล้วครับจะได้สวนเดียคองโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจาน
3: โอ้มีปัญหากันครับจังหวะที่ไคเอมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคาร์ลงนิดนึงครับ
2: น่าจะให้ฟาวเดียคองโก้นะครับเนี
3: ่
2: ย
3: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหากันเลยโอ้โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่ไคเอมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับ Just getting a little fractious down there. That's
2: Kayembe was the one eventually penalized. And Portugal. น่าเป็นโปรตุเกสที่ได
3: ้ฟาวครับเกมเหลืออีกประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
2: วิตินยาครับราโคโหดูครับแนวรับ 5-6 คนครับน่าก็ไปโทษยืนแน่นมากไปให้คอนไซเซาทางขวาเจอกับมาซูกูเนี่ยทำบอลชิ่งก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็คขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโน่เมเนสปกติมันเป็นแบ็คจอมลุยนะมาแล้วครับคอนไซเซาคอนไซเซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโด ทำไมคอนเซซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
3: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงหนอไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายให้โรนโดบอลมันย้อนหลังไปโรนโดเนี่ยยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
2: โอ้โหคอนเซซคือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
3: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนโดก่อนเลยครับคอนเซซ
2: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจเนาะ
3: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบรกครับ
2: สวัสดีครับเอกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากคูราเซาครับคุณอะไรคุณพงสักอย่างนี่นะครับ
3: ครับผมแล้วก็
2: คุณธีรพง
3: ศ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
2: ่บอกแล้ว
3: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
2: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
3: ครับ
2: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณนี้ยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
3: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
2: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
3: ครับแล้วก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
2: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เสียนนะ
3: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกงใจพี่โดเกินครับ
2: ปกติคอนเซซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอ่ะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
3: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
2: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
3: บ่นกรรมการแล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียคองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
2: ้ใ
3: ช่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี
2: ้ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
3: อ
2: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
3: ปี2018
2: ใช่
3: ครับ
2: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
3: ครับผม
2: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
3: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
2: โอ้มีขยับแล้วครับราฟาเอลเลอัลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้ครับ2ตัว
3: เกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
2: 20นาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
3: ข้อความของคุณนันอาร์ตเมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี้เขาบอกว่าครองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ตยังมีเวลาเหลืออยู่
3: ทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะครับ

ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยเป็นเซเมโดครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ

0: ยัดไปข้างหน้าครับคอนไซเซาโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยครับต้องย้อนคืนวิทยาอ้าวต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนไซเซาตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห
1: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วครับจังหวะที่คอนเซซาวเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายโรนโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
0: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตัวเซเบ้คร
1: ับคอนเซซาวนี่แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะโรนโดยังไม่เข้ากรอบ
0: ไม่ได้ด้วย
1: สินไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
0: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงๆนะ
1: ฉลับตัวเซเว่เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
0: แต่เปลี่ยนตัวไหม
1: แกใส่หัวเลยครับ
0: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคิลลงมาครับถอดคาเยมเบ้ออกครับอุ้ยมาซูโอกูก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
1: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
0: ่
1: เป็นยอริสคาเยมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
0: ชื่อเดียวกัน
1: ชื่อเดียวกัน
0: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
1: เอาฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เขากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
0: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
1: เอ้า
0: เวก้าไหลมาอู้หู
1: เกือบ
0: ไปเท้าครับโอ้ยต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับเนี่ยบาคัมบู
1: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
0: เอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัทแบ็กมาเซเมโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันพิซ่าติดครับวิตินยาทำชิ่งวิตินยาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
1: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
0: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาอีกทีครับคอนไซเซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบล็อกออกหลังเตะมุมครับ
1: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
0: พี่โดบอกขอลูกนึงก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้โหเปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาแล้วครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นบาคัมบูเลยครับยิง
1: จังหวะสวนกลับเร็วมาของคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกับบอลตรงกลางเนี่ยบาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปคร
0: ับถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าครับทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้มาอย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเนี่ยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากจี้คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโดวิตินยายกมาให้บรูโน่ซ้ายลาเฟลเรลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกล

0: ีคอนเซซาเก็บตกคอนเซซาซ้ายยิงลูกนี้แฉลบแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาแต่จับบอลยาวครับเลียวโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
1: โอ้โหเลียวกับฟาบิซาก้าจะยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ต้องแยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้บาคัมบูจะพิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เอาเป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพี
0: ่คือถ้าจะให้โรนโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอสอย่าประมาทเดียคองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูซามี่มูซามี่ย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
1: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้บอลไปเข้ามือคอสตาบูเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
0: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
1: ลำหน้าไปก่อน
0: ไม่ได้ฟาวด้วย
1: จังหวะคอนเซซาวโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินยกท้องล้ำหน้าไปก่อนครับ
0: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่1-1นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
1: puts a defender in a really really tough place in the case จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่ 3-2 ส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
0: ่ครับ
1: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่ 1-0 ครับ
0: เฮ้ยวันนี้แฟนบอลเดียของโก้นี่เผยตัวออกมาเยอะเอ้ยคนเชียร์ดีของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
1: โรนโดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
0: ้เอเมนบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงแบคคัมบู
1: มองอยู่เวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
0: ้บิตินญาต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเลียวลาเฟลเลียวบรูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินญาเลียวครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่าโยฮันวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์ของโก้
1: โปรตุเกสสวนครับเลยเอามาทางซ้ายจะขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิตินญาตรงกลาง
0: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซลแต่ริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซลต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซลครับขอเองกระชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนเซซาวไปฟาวครับ
1: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
0: ่
1: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ
0: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ้
1: คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
0: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เฉือนน่ะนี่มาแล้วครับกอนซาโลรามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นน่ะโดนดักหมดทีนี้ส่งรามอสมาอาจจะบอมแล้วนะครับ
1: แล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าไปอีกครับโปรตุเกส
0: นักเตะดีอ่ะผมโค้ดไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
0: ใช
1: ่ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
0: แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอเมมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
1: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธศิลป์เป่าล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเลียวเจอฟาบิซาก้าเลียวโดนประกบอยู่ยัง
0: โอ้ยออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับวามิซาก้าพิเคิลอ้าวจ่ายย้อนผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีบาคัมบูคนเดียว
1: อันนี้พิเคิลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโก้แต่คองโก้นี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับคองโกนี่จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
0: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
1: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่า
0: อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์คองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
1: คุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าจะเป็นสถานีที่เป็นสถานี
0: ใช่ไหม
1: คุณภาค
0: สำรองเหมือนเห็นคารูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
1: บอลจอนเนเบสครับมาที่บูโน่แฟนเดสบูโน่จ่ายมาที่เลียวทางซ้ายพอเลียวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
0: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวหนึ่งนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
1: เกมนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
0: ชอนเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จะให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
1: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บครึ่งหลังกี่นาทีครับIt has been a really game performance from DR Congo. Congo ทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
0: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวางนะครับถ้าเดียร์คองโกถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบกแล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาจะให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายหลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเดี๋ยวยึกยักอยู่จัดกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
1: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเปมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
0: วันนี้นี่ผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
1: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้ไหมครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
0: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านพิกเกิลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
1: ที่เสา2นี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
0: มาสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้เราโค้ดหรือเปล่าครับตัดเกมเลยครับ

0: ครับลูกเนี้ยอู้เป็นเซเมโดครับ
1: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับจังหวะไปดึงใส่ยอนวิซ่าถ้าปล่อยวิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกสภาพช้าจังหวะไคเชโร่ยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้นี่เอปาซี่คว้าได
0: ้ครับโดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดคาเยมเบ้ย้อนมาคาร์ลูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็กเลยหรือเปล่านะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคาร์ลูลูพิคเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟ้าครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดแล้วเตะแวบประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเอ็มบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิคเกิลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคาลูลูมุตุซามิคาลูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
1: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับโคโก้เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาเอปาซี่หน่อยนี่ก็เลยถึงคอสตาคร
0: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียร์ของโก้จะเจอกับโคลอมเบีย
1: บอลขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซาว
0: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาวพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบรูโน่ไหลมาคอนไซเซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนไซเซาอู้ยง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโขกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายซัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
1: อาราโคยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูชดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นบรูโน่ยิงซ้าย
0: มันโค้งไม่พอนะครับ
1: โอ
0: ้โหโค้งแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบรูโน่คอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซ่าโดนดักได้กันเซโลบรูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับแนวรับกวาดทิ้งไปก่อนคาเยมเบ้ครับกวาดทิ้งพูดแต่บอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
1: คล้ายๆกันหมดเลย
0: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรียลเจ้ากันเซโลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดแฉลบออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
1: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
0: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
1: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองโปรตุเกสนี่เตะบอลทิ้งครับ
0: อ้าวยูฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะนั่นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับดอนวิซ่าลูกนิด
1: เป็นอาราโคครับไป
0: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับโอ้หรือเดี๋ยวนะแกแนวรับละใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านี่นะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
1: คือจังหวะที่วิซ่าเนี่ยแตะยาวเลยจะกระชากโดนเราโค้ใช้แขนดึงไว้เลยครับ
0: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นเนลสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับเราโค้โดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
1: หมดทดเจ็บในเหลือประมาณ2นาทีครับ
0: โอ้ถ้าเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับเราโค่อ่ะ ฟรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริง
0: กับภาพตัดมา
1: ครับคองโกได้บอลเอ้าจ่ายด้วยอันนี้แรงไปถึงฮันเชโลครับฮันเชโลเตะติดผู้เล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีครับเคเมโดขึ้นมาทางขวาม
0: ีถามพี่โดยังอยู่นะครับ
1: ยังอยู่
0: มาเราโคครับเนเวสข้างหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอคืนมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไซเซาเนลสันเซเมโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
1: ยังได้เตะมุมของโปรตุเกสจังหวะคาเยมเบ้นี่สกัดออกหลังไปครับโนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
0: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
1: เป็นบูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
0: จะเปิดแม่นไหมบูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้ยรับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
1: เอ็มปาซีรับได้แล้วแกนอนก่อนเลยคร
0: ับ แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโกจะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับนะอ้าวแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเอง
1: ครับบอลหลุดออกข้างอีกครับแล้วทดเจ็บนี่เหลืออีก20วีครับคอนเซซาวยังวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
0: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่ออ้าวแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโกเสมอกัน 1-1 ครับ
1: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
0: มีถามฉายาเดียกองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะครบนะน้องเจมนะ
1: ครับ
0: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนเพ็ญกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: ถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
12: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
18: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ
19: ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
20: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์2 หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น. ถึง 22:00 น. ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
6: ่สนุกเกอร์
5: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
8: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: เด็ดข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น. ถึง 17:30 น.
2: 48 ทีม 104 แมตช์ 39 วัน

0: Active Radio SMS 468899
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่นายที่นาย Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
7: ครับ
6: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพ็ญกวินถ้วยกนกวิจิตร
7: แก้วครับ
6: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตก

0: ต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอน
1: ย
0: ื
1: ดหยุ่น
0: ต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอด ในสถานการณ์ที่มันแบบ
1: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
0: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอ กราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลย
1: อืม
0: เพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
1: 41สถานี
0: 41สถานี
1: ครับผม
0: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
1: ครับผม
0: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเราบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
1: ครับผม
0: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
1: ่
0: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
1: เฮ้ยคนใต้
0: คนใต้
1: คนใต้นี้
0: ปกติกิดยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยวะดีเลย
1: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
0: โอ้สบาย ฟังบอลสบาย
1: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮิแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเ ขาคนภาคไหนก็ได้เขาเนี่ย
0: เป็นคนทุกภาคเลย
1: เออครับผมแล้วถ้าสมมติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
0: อุ้ยสบายเลยพี่จุน
1: อ้
0: มเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
1: อุ้ยนี่ไอ้พันมันเนี่ย
0: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกิน
1: อ๋อ
0: ยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษแตกเอาโคเอเชีย
1: อืมและถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
0: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
1: เออพี่ได้แบบนี้น้องก็สบายใจ
0: เนี่ย
1: วันก่อนพี่ชิตพลโยนให้ผมใบเลยไม่ได้ตักสำเนียงภาษาเลย
0: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดๆในสถานีเรา
1: ทำไมฮะ
0: อย่างรายการอะไรนะที
1: ่ดีๆนะคุณดีๆนะ
0: ไม่รายการอะไรนะ
1: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
0: ที่ต้องสนุกอะรายการอะไรนะ
1: อะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
0: รายการที่ไม่ที่วางโพซิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
1: เราดีงานไม่หายกันหาตะตุยโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
0: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
1: เออ
0: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: วางยาเลยอีกแล้ว
1: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
0: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
1: ๆครับผม
0: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
1: ครับผม
0: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
1: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง านประจำทันที
0: ดูสภาพผมตอนนี
1: ้ครับผม
0: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลกเลย
1: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งๆมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
0: ๆมีที่ช่องแคบฮอมุดมีใครฟังไหม
1: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
0: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบฮอมุดก็ส่งเข้ามา
1: ครับผม
0: อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
1: สรุปคือเปิด
0: ช่องแคบ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าทัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
0: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบฮอมูสก็ส่งมาบอกเลย
1: ครับผม
0: ไปไกลนะ
1: ก็
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบโอ้แถบสตริปบาร์ของรายการเรา นายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่มถึงบ่ายโมงคุณยน
1: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
0: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลายิงจุดโทษอีก
1: โอ้
0: โหจะไปจบเกือบบ่าย2
1: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
0: ไม่ไหวว่ะ
1: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอะหรือลา
0: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแกปมันห่างมากไงคุณจูน
1: คือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
0: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยผ
1: ู
0: ้ฟังฮะจะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94คุณจุด
1: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
0: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32ที
1: ม
0: 32ทีมเนี่ยก็เป็น64นัด
1: ครับ
0: แต่พอมาเป็น48ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
1: อ
0: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
1: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มเนี่ยแหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
0: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
1: เป็นปกติอยู่แล้ว
0: แต่ครั้งนี้104นัดแม้ว่าม
1: ัน
0: คนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
1: สามโซนเวลา
0: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลยเ
1: ขาว่าต่อให้แบ่งประเทศกันไปสามประเทศ
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
1: ่
0: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
1: ทีมงานอ่ะเอาว่าเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวรอ่ะ
0: มันต้องแบ่งเวร
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
1: ใครครับผม
0: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
1: ครับ
0: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพีที่วีทีวีเน
1: ี่
0: ยมันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แกไม่นอนเลยเนาะคุณจุน
1: จริงป่ะ
0: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู่
1: แกแข็งแรงมาก
0: แกแข็งแรงมาก
1: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
0: แข็ง
1: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มจากบิ๊กจ๊ะ
0: พี่บิ๊กจ๊ะ
1: ผิวดีโอบสว่างสวัยมาเลย
0: ผมว่าแกน่าจะ
1: ถึง7ป่ะ
0: เกือบ70แล้วว่ะ
1: เออ
0: แต่แกยัง
1: แกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
0: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
1: รอสุขภาพดีผิวดี
0: ดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
1: งีบ
0: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
1: เออ
0: ไม่มี
1: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
0: ่อ๋อว้าว
1: ตาแดงก
0: ับไอ้ว้าวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
1: แกเน
0: ี้
1: ย
0: บแกเนี้ยบทุกอย่าง
1: มืออาชีพอะโปรเฟสชั่นอลเลย
0: โปรเฟสชั่นอล
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้คุณจุนยังคิดจะล้มแกอีก
1: เหรอโอ้โหโยงมันเรื่องเฉยโอ้
0: คุณยังคิด
1: โอ้แล้วเผื
0: ่อการล้มอีกอะ
1: เผื่อแอเผื่ออาแกเปิดเผื่อมาเจอเดี๋ยวโดดเดี๋ยวคุณอาเลงเอาไว้เออไม่มีสิ
0: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดนึงขอตบจุนหน่อย
1: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
0: จริงๆผมแก แต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
1: ว่า
0: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
1: ม
0: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ท้ายเกม
1: ยังมีแอบไปหลับ
0: มีบ้างสิ
1: ม
0: ันไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบทิ้งหลังบ้าง
1: แต่คุณอาบิ๊กจ้าแกแข็งแกร่ง
0: ไม่หลับครับดูตลอด
1: ครับผมสุดจริง
0: ดูตลอดสุดจริง
1: คนที่สุดจริง
0: แต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
1: เออก็อาจจะเป็นไปได้
0: แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผมก็ต้องมาทำ
1: ก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
0: คนมันเก่งอ่ะ
1: เออใช่
0: สุดยอดนะ
1: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
0: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
1: โอ้ครับผมอะไรครับ
0: ซุปเปอร์บิ๊ก
1: อ๋อครับผม
0: วันนี้นอนมาเยอะคึกเชียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: บอกขอผลตอร์ปิโดลีกจอร์เจีย
1: โอเคได
0: ้แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบหลีกเล็ก
1: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอฟวินเดเบิร์ก03
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คองกาฮาร่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3 เทเลบอกชนะเบอร์ก้า 2-1 โนซาบี้เสมอกับลิลาท็อป 3-3
0: ครับ
1: ออสกาชามชนะทางแว็กซ์โย20
0: คุณคุณไม่คล่องเลยอ่ะ
1: โอ้โหเจอเลยชื่อพวกเนี้ย
0: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณอ่านดูตะกุกตะกัก
1: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหร
1: อทอนแพ้ทางออสเตอร์แลนด์2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโบสตานาส3-1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
0: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
1: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
0: ่มัน
1: ม
0: ี
1: 2อันอ่ะเอานี่แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี1-2แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตุมี2-3
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรืออะไร
0: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์ไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย
1: ์มีไฟเดย์ชนะทางฮาจู1-0
0: โอเคแค่นี้แหละ
1: ครับ
0: บอกมาแล้วมาแล้วจุนโมโนจุนบีจี
1: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
0: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
1: สุดยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
0: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
1: ใช่
0: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
1: โอ้โหกินไปนี่เหม็นหึงเลย
0: ไม่ได้เลย
1: เออผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
0: สุดยอดเลยคุณ
1: นี่นะนี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
0: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
1: ที่เพชรไหม
0: ไม
1: ่ที่ไหน
0: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเลยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
1: อยู่ตรงไหนแถวบางปูสองเหร
0: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเล
1: นึกไม่ออกเลยอ
0: ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
1: ไม่ใช่แต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ริมเขื่อนพวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ย ผมก็จะแบ่งแยกกันไปไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
0: ไปขอบฟ้าลาตะวันม
1: ี
0: สะพานลงไปที่ทะเล
1: อ๋อหรอ
0: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวลนะ
1: ครับ
0: โหอารมณ์เหมือนที่ตากอากาศบางปูอ่ะนกเยอะขนาดนั้น
1: อ๋ออ่ะฟิลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสถานการณ์บางปูงี้เลย
0: สะพานเล็กยาวคุณลองเซิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากอากาศบางปู
1: อืม
0: เราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่า
1: ตอ
0: นน
1: ี
0: ้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่น
1: ครับ
0: ของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
1: อ
0: ังกฤษ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอซิคอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรรี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
1: ม
0: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเอเก้ไม่มีชื่อของบูโกโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแหละแต่ว่า
1: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบุกโยซาก้าส
0: ุ
1: ดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี
0: ้ครับ
1: อ่ะ
0: โครเอเชียเป็นไง
1: โครเอเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิปซูตาโลลูก้าวุสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิปสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก๋านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก๋าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
0: ครับผม
1: อืมก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะเออเล่นอยู่ใน Major League Soccer นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
0: ครับ
1: 30กว่านี่เต็มทีไม่หมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างงี
0: ้
1: แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปริสอีวานเปริชิตนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดาลิช
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะเล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: VR นี่เป็นทางชูลมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
0: ครับ
1: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
0: ้คู่นี้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
1: 2018
0: 2018พวกเขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
1: ครับ
0: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจุนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้ว ไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
1: อืมเพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
0: แต่ยังได้
1: สภาพร่างกายยังได้อยู่เออแต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
1: ้ครั รบ
0: เอาข้อความทาง YouTube นะครับอ๋อคุณปลั๊ก WC 2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
1: ์
0: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆละแกชอบ
1: โชว์จะมีไปอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
0: ะไรจะเป็น NBA บ้างอะไรน
1: ั่นโอเคครับ
0: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนมันแท้และพี่จุ่นพริบไหวนะ
1: เอ้ยพริบไหวนี่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
0: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาน่าอ้าวคุณนัทพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: พีชี888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำหนวดสเตฟานคุ้น
1: ครับผม
0: แล้วคุณวรีกรการดีก็บอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
1: ผมขึ้นนึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ๊ะแต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึงไหมเหรอ
0: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีไปบอกตกปลาม
1: ันคิดไม่ทัน
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: นี่ไง
1: ดาวซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
0: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่ๆนะครับ
1: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
0: ๆนะฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดน
1: ึ
0: ง
1: อ๋อครับผม
0: อากาศมันเย็นฮะคุณวรีกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการแล้วนี่มันไม่ค่อยสนุกอ่ะแล้วส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
1: อ้าว
0: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจัดพี่เอกนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบหอมบุญนะ
1: ครับ
0: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับ พี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภ.ไม่กันออกไปก่อนนะฮะ
1: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
0: ล็อกตัวสิครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมดแล้วเข
1: าเรียกว่ามิจฉาชีพฮะ
0: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
1: โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับโอ้โห
1: จริงปะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
0: พี่ปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนหนึ่งอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพลิกหมดคุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
1: จริงมากสุ
0: ดยอดสุ
1: ดยอดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
0: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LAบอกโอ้โหค่าจ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอ
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงหมดเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
0: ใช
1: ่
0: บอกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่าคุณวรีกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปอุ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้ว เอ๊ะแสดงคุณนันทพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมข
1: ับ
0: มอเตอ
1: ร์ไซค์อ๋อเพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
0: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
1: เอาแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
0: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
1: โอเคน้องปลาใช่ไหม
0: ไม่ใช่น้องอีฟ
1: อ๋อ
0: พอใจไหม
1: อันนี้เร็วชอบนะอันนี้ดี
0: ต้องขอโทษนะอีฟ
1: ครับผม
0: พี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีฟนี่คือภรรยาจุดนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
1: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
0: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
1: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไง ถูกไหมล่ะ
0: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
1: ต้องเจน Y
0: เจนแซดไม่ได้เหรอ
1: เจนซีไม่ได้เด็กไป
0: หร
1: อเออผมว่าเด็กไป
0: ทำไมคุณ
1: อายุขนาดพี่ก็น่าจะวายก็พอแล้ว
0: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
1: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจนซียังได
0: ้หุ้ยจุดเลยมึงเนี่ยนะ
1: ใช่แต่เมียผมแค่เจนเอ็กซ์เท่านั้นเอง
0: อ่ะเหรอ
1: แก่ไปกว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
1: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
1: รุ่นใหญ่จริง
0: ๆหูยรุ่นใหญ่

0: คุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะฮะบอกว่าบอลโลกเตะโคมโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
1: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียคองโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล์
1: บางท่านสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเดียคองโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
1: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุนไม่ทิ้งครับผ
1: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัฐทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิลด์ฮะเทโวปาโลมาฮะ
1: ชาโลบาครับ
0: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิตวิ่งผ่านหลังเขาไปดูในสนามเหรอ
1: จริงปะเนี่ยเราจะฟังเราได้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออคนเยอะขนาดนี
0: ้อุ้ยต้องขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
1: บ้าบอไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี2ครึ่งแล้ว
0: มาชมกันทำไมทั้ง 7-8,000 คน
1: บ้าบอไม่น่าถึงดูสม
0: เอาแฟนรายการทั้ง Facebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับดูสภาพหน้าตบจังเลย
1: ใจเย็น
0: นะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัยบอก
1: ท่านดู
0: ถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
1: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนนะทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์สวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากติดตามฟังตลอดเลยนะครับ
1: ขอบคุณแจ๊บ
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามบิ๊กจุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานต์เนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกอาจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหเขาฟังอยู่ไกลไง
1: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
1: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นนะโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
1: แต่จริงๆก็
0: วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยๆคุณจุนได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
1: ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอลน้อยด้วยอ่ะเออแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
1: คุณไม่ได้มีมาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
1: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสเตียโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช
1: ่
0: เออแต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่พุ่งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองๆเอ็มบัปเป้สักนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
1: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอปFM 99ฟังไม่ได
1: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทไม่ว่าจะเป็น99
1: ครับ
0: 95
1: อือ
0: 100.5
1: อือ
0: นะครับ107
1: อือ
0: 105.5 นะหรือว่าเมโล่เนี่ยมุย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
1: น
0: ะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
1: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
1: ครับ
0: สื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกม นะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับ

0: ักครู่เดียวครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
6: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อ่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้ได้มีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
6: ครับผม
5: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
6: ครับ
5: ที่สนามAT&T Stadium หรือ Dallas Stadium เนี่ยก็จุผู้ชม 76,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของ Dallas Cowboys ป่ะคุณจุด
6: ใช่ครับ
5: คนที่จะโค่นคุณไทสันมานั่งอยู่ข้างผม
6: เดี๋ยวก่อนใจผมก็รู้แค่งูปลาปลาฮะระดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
5: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ
6: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
5: เอาล่ะ
6: ครับคนละต้นกัน
5: คนละต้นนะ
6: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทซอนด้วยซ้ำมึงมันระดับ 30-40 ปีแล้ว
5: ครับครับพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลานบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
6: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะเออจริงๆอ่ะทางฝั่ง
5: ราชี
6: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
5: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุนพี่หิมขอบฟ้าลาตะวันล้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุนผีแดง18ล้ออ
6: ยู่ในทะเลเลยหรออ
5: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่าปกติเน
6: า
5: ะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรอย่างนั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
6: อ๋อแถวบางปู
5: เลยบางปูอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
6: อ๋อเหรออ
5: ืม
6: น
5: ะบอกครับฟีฟ่าให้โควต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
6: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
5: ครับสวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
6: ดูแล้วผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
5: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ยต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
6: เอาหรอ
5: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
6: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม่
5: ดีเจปีศาจ
6: ครับผม
5: นักพากย์ปีศา
6: จเออไอ้คนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
5: เขาไล่ก้าวๆ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ครับผม
6: ตลาดตันเหรอ
5: เออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
6: ผมมันจะปีศาจของจริงแปลงร่างได
5: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
6: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
5: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
6: ผิดหวังเฮสะใจ
5: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมก่อนเกมให้ทีมนี
6: ้
5: ม็อกอัพชนะก็ต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
6: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
5: กุ้มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องถ่ายรูปไว้3เวอร์บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
6: ผมว่าเขามีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
5: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอกอย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
6: อุ๊ย
5: มันไล่99ออกได้ว่า
6: ครับผม
5: ไม่ออกในชีวิตคิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหน
6: ถูก
5: มันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
6: คนยังพูดถึง
5: ทุกวัน
6: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
5: พูดถึงทุกวัน
6: เออพูดในแง่ดี
5: แฟนรายการอ่ะ
6: ครับผม
5: พูดถึงทุกวัน
6: สรรเสริญทุกวัน
5: เออบอกจุนอย่าลืมทางเล่าสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
6: ใจเย็นๆสิครับ
5: บอกพี่เอกครับเสียจุนปางน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแท้บนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
6: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
5: บอกโปรตุเกสกลางเยอะเกินไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนภาคบอลเนี่ยคำว่าหูขาดได้ด้วย
6: เชียร์นารับลังนิกเหรอ
5: ไม
6: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
5: ้อ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเดี๋ยวเอาที่คู่ฟังคือผมอ่ะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
6: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
5: ยิ่งใหญ่นะนะฮะทั้งๆที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
6: 49
5: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
6: ครับ
5: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมอ่ะฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
6: ลงก่อน
5: ลงอันใหม่โอ้เสียดายคนฟังอ่ะ
6: เดี๋ยวให้เขาติดตามอันใหม่อีกอันนึง
5: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาข้างในทำไมอ่ะ
6: ผมก็ไม่รู้ไง
5: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่องอันนี้ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
6: ้ก็เดี๋ยวกลับมาเก็บ
5: มันจะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
6: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
5: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะครับอ่ะมันอยู่ไง
6: โอเคมันต้องมีหายไป
5: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
6: ครับ
5: เดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลยคุณผ
6: ม
5: อย
6: ากก่อนเร็ว
5: เอออ
6: ่ะแค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร02-114-3990นะครับย้ำอีกครั้ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
5: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
6: ครับ
5: ผมเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
6: ่ส่งเข้ามาใหม
5: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
6: ครับ
5: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
6: ครับ
5: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
6: ้อ
5: ือไม้บา
6: อือ
5: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: 48ทีม104แมตช์

0: มง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองกัน
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อยไลฟ์เดิมยังอยู
6: ่อืม
5: นะครับ
6: ครับผม
5: ได้คนดูนะ
6: ครับ
5: คนดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ 600,000 กว่า
6: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
5: ่เยอะกว่าโอ้กระแสอ่ะ
6: โอ้โหไม่โอ้ไอเดียวถึง600ก่อน
5: อะไรนะ
6: เอาถึง600ก่อน
5: 600ก่อนนะ
6: ครับผม
5: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่เอาขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
6: ไปดูไลน์อัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคลายส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ4-2-3-1นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซลาตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยปาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นมาตูลิน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย 3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
5: แหมนึกว่าทางซ้ายเป็นปาซาลิชทางขวาเป็นข้าวต้ม
6: ครับผม
5: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
6: อุ้ย
5: ฮะ
6: นั่นข้าวต้มกุยฮะครับผม
5: กินข้าวกันดีกว่าครับ
6: ทักทายกันนะครับสลัตโกดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำลังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
5: ครับผมอ่ะก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเรา2คน
6: ครับผม
5: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube
7: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้อราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเถิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยรา อาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห้า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ข้ามคานออกไปนะครับ
6: เซนเตอร์นะครับโยซิฟสุตาโรได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
5: ดังไปนะเองมาปรับของพี่ว่ามัน
6: เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
5: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
6: ผมมาคิวหนึ่งละ
5: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16ละ
6: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนะ
5: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกับเข้าตรงกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับเดคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสโควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดริชโมดริชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับแล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณอยู่นะ
6: เช่นเดียวกับลูก้าโมดิชนะ
5: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับบิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
6: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียอุสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงๆเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับอุสโควิช
5: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอห์นเคซิกฮ่าฮะบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
6: จริงเหรอ
5: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่แห่ง99
6: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
5: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบกเสียระบบต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกอะ
6: ตกลงมันดูกำกวมนะ
5: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเอเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
6: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเอเก้
5: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
6: สมควรติดเหรอ
5: ก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
6: คือ
5: ได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
6: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
5: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะฮะส่วนท่านนี่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
6: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
5: คุณจำคู่
6: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
5: เพลย์เมเกอร์เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
0: เอาเหร
5: อตอนนั้นยูโร2004นู่นน่ะ
0: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินี่แหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
5: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิจแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยอกเล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลสแอนเดอร์สันเอ้าแต่ว่าแย่งบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับตัวนี้มาดุยเก้มาดุยเก้เจอกับกวาร์ดิโอย้อนหลังมาลิสเจมส์โอ้เปิดไม่ดีนะครับลิสเจมส์แต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
0: มจังหวะลิสเจมเปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงอุ๊ยนี่ดาเรนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
5: ใช่คร
0: ับโอ้อวบ
5: มากลูก
0: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกกระดูกยุง
5: ตอนนี้กระดูกอะไร
0: โอ้โหโอ้โ
5: หแล้วมาดูไกลยันดัลลัส
0: เออ
5: เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของอังกฤษนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับแกรกมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชไปทำฟาวมาดูไอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพช้าทีมครับ
0: จังหวะ
5: ยก
0: โมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูไอเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูไอเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
5: โอ้โหเอาละครับ
0: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
5: อื้อหือเพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่นนะ
0: ใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
5: เอ้ามาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของกรีซแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
0: ครับ
5: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมนะครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้ตัดสินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกรกมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
0: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกรกมองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
5: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะว่าเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางแกล้งมองตัวแปลงครั้งหนึ่งครับ
0: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
5: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุยเองเนี่ยโอ้โหคือVR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุนนะ
0: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
5: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งนึงครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเตี้ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
5: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้เซ็นให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ยลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
0: แหมแล้วภาพช้าเมื่อกี้ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
5: ภาพ VR ใช่ไหม
0: ใช
5: ่เออผมก็ว่า
0: จะงกไปไหน
5: ยังเคลียร์ไม่ได้อันนี้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิเวอร์พูลจะออกมาจากเส้น
0: ก่อนแต่ 1-0 นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
5: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆนี่เวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันนะแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุ่นสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆเก่งเพนกวินแก้วหนกวิจิตเนี่ยอ้าวตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก็
0: ปานามาน
5: ะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
0: ครับผม
5: นะแต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
0: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแตะหนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นชุดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
5: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษไปแล้วครับมาด้วยเก้ไปถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเก
0: ้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
5: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูเตะมุมของอังกฤษบ้างแม่เดคแอนไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้
0: City.
5: โดดเด่นจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเงียบไปเลยนะฮะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับ ดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะฮะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปีโร่แห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับหูได้แฟนพันธุ์แท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมเกมเบรกอยู่พอดีปี2002ของเป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซีคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหลิเจมย้อนกลับไปเอซีคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้อังกฤษให้อัลเรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกับมาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง 17-18 นาทีแรกเอาละครับโอ้โหนิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคันไรส์แย่งมงกับทางซูซิชซูซิชได้ฝ่าวนะครับ
0: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
5: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังเลยครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
0: ครับ
5: แต่มีเกมที
0: ่เมสซี่
5: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คานกิโตกับเอเลียนเนสันวูผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับมาโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลสอนาซาและพุทธศิลป์ให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
0: อาร์เซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
5: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับในฟรองก์98นะดาวอสซูเคอร์เป็นดาวซันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่ะเจอมาดูเอเก้แล้วขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเอเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับโดยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโรเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับลิสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะ มุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานะ
0: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
5: ก็นี่ไง
0: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
5: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
0: ไม่เห็น
5: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
0: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบนี้คือทางด้านของลิวาควิดขยับสองเท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงใหม่แล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
5: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
5: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับสนิทใครมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อะครับ
0: ครับ
5: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณวีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไปได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่านะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุ่ม
0: ครับผม
5: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วง Hydration Break นะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
5: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
0: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนย์มาร์นะกับทางกรอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนย์มาร์เนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้แซมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
5: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
5: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็ดทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะผมก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
5: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับมาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยกวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิช ซูตาโร่มาให้โมดิชคือถ้าเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
0: ได้ได้
8: สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
5: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแต่ครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะเท่านั้นเอง
0: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายอิตาลีก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดิช
5: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหที่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมากอ่ะ
0: ครับ
5: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลให้อังกฤษใหม่ส่วนเอลิสแอนเดอร์สันกับทางเดแคลไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลเอ้าแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับมูซาเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นจังหวะไปทำฟาวเป็นทางพุชโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
0: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุชโควิด
5: สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่โอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
0: ครับ
5: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่วาเดโอครับวาเดโอคือหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเปริซิชทันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายเปริซิชโยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสโควิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิชเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิชครับเล่นกับทางบาทูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเฮ้ยทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสตริปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
0: อ๋อเรา
5: จุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
0: เรานั้นต่ำไปเอง
5: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงเนี่ย
0: แหม
5: คุณจุด
0: แหมหลังตรงใช
5: ่
0: นั่งหลังตรงใช
5: ่เนี่ยคุณรู้ฟังที่ดูทางไลฟ์เฟซบุ๊กคุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
0: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูบลิฮัมช้าแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เลยครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
5: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
0: ครับผม
5: ก็มีเหตุผล
0: ครับ
5: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิท
6: โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
5: ครับ
6: อืม
5: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
6: วันนี้วันเกิดพี่เอ๋นี่นะ
5: 17 17
6: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
5: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันอะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
6: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
5: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้บอกว่าคิดว่าคู่กาน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาน่าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายุยังติดมา
6: จอแดนอายุเป็นหน้าเป้าตาอ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างอองตนเซเมนโยคามาดินซูเลมานาเยกิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
5: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
6: ครับผม
5: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามคู่นี้จะเป็นไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอก ปานามาเนี่ย
6: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
5: กาน่าเองก็เถอะ
6: ใช่
5: ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
6: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
5: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้นนะครับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
6: เรียบร้อยครับผม
5: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลเปอริซิชโขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาร์ดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้มาดูเก้กับมันจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเก้เอาโถไอทิศมาดูเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุนนะ
6: ครับ
5: ลิสเทมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
6: ครับ
5: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณอนุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
6: เคยชิงกับบราซิล
5: ใช
6: ่แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะ
5: ครับ
6: ในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
5: เอซิคอนซ่าครับให้เจมหรือเจมมีเอเลสันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดวูสโควิดให้บุทาลินาบัตูลินาครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตูลินายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
6: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาร์ตินบัตูลินาแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาร์ตินบาตูลิน่า
5: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิชด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่ายิงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
6: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดคแคลไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
5: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
0: ี่
5: ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได้อ่ะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
0: ไม่พ้น
5: ไม่พ้น
0: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาร์ตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
5: บาตูลิน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษ

0: แฮร์รี่เคนนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
1: โอ้
0: เคนเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
1: ครับผม
0: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับของอังกฤษ
1: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเดียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
1: ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด
0: คนอายุ40อ่ะคุณว่าเขาฝืนไหม
1: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้หว่าจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
0: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปแหละ
1: สังขารไม่ไป
0: สังขารไม่ไป
1: ครับ
0: นะฮะอย่างตอนเนี้ยผมใจนะอยากจะลงไปเตะจะตาย
1: แต่
0: สังขารเนี่ยมันไม่ไหวเดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนนี้อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีละขี้เกียจละอย่างคุณจุดเงี้ย
1: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวนะเข่าไปหมดละ
0: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
1: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
0: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรูปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าไทรอนด้านะ
1: ม
0: ี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
1: ครับ
0: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าเนี่ยคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่นะว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดคาร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
1: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดคไลซ์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
0: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าไทยสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับคือผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: อุมานกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลย
1: ครับ

0: UMSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะ
1: อ
0: ้าวเอาแล้วเคนเฮดทิกปะเนี่ยนะครับ
1: อ่ะปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิดเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับนับฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจันใหญ่กว่ากัน
1: ต้องพี่ฟุกสิครับผม
0: ต้องจุนแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพริบไหวแฟมิลี่
0: เล
1: ิศน่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพริบไหวหรือว่าใช้พริบไหวคนรองคือพี่ฟลุ๊กพริบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพริบไหว
1: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจ
0: ร
1: วดพริบไหว
0: เหรอเขาเป็นต้นตระกูลนี
1: ่ต้นตระกูลเลย
0: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวล์แล้วครับปาซาลิชครับไปทำฟาวล์จูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีนะครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 บวก5 บวก7 บวก12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดเครื่องคิดเลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติกิจสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
0: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลีสเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดึก
1: โอ้ยนอนน้อยเหรอ
0: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพิจุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติการ์ดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะอ้าววันนี้ก็มีบัตตูลิน่าอีกคนนึงที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดโอปาจูริน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้ยโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดิชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
1: พยายามจะแตะซ้ายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทาง วูชโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียง้างไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
0: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปไต่หลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลือประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
1: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
0: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามซูตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่วูสโควิชวูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซาครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือในรับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
1: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซาซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในลายออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
0: ับ
1: ลายเกมรับของทางอังกฤษ
0: น่าจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของอังกฤษไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
1: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซาครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซาก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดซาวให้พี่หน่อยเอ้าทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
0: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
1: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: อ๋อโอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆโอเค
0: โอเคก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2ประตู2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
1: กึ่งแต่บางทีมันมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
0: นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลก ระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ชัยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถอ้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได
4: ้อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง FM 99 Active

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทับด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: รายงานทุกความ

0: เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
3: ์ฟัง Active Radio
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไม่เชิฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: อสมทจำกัดมหาชนเป็นกิจกรรมใหญ่เลย
10: ครับผม
9: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนคร
10: ับ
9: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
10: ครับ
9: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR Code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
10: ร
9: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcord Super Fan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
10: ครับผม
9: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Mcord Super Fan ราคาสูงที่สุดคือสัก500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
10: MPV พี่เพิ่งไปถ่ายรูปคู่มาเนี่ย
9: ถูกต้องฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับ
10: ครับ
9: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให
10: ้ครับผม
9: นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ยรางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
10: ครับผม
9: 1รางวัล
10: โอ้โห
9: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะค
10: ุ
9: ณผ
10: ู้
9: ชมจักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
10: ไม่ธรรมดา
9: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
10: โอ้โหเพียบ
9: และมีโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
10: ครับผม
9: ง่ายโกลกิฟต์วอเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกลกิฟต์วอเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
10: ก็คืสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
9: ถูกต้อง
10: น
9: ี่นะครับเป็นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
10: แพ็คเกจ
9: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
10: อ๋อเหรอ
9: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย
10: ่
9: างเงี้ย
10: อ
9: ืง่าย
10: โอเค
9: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะ
10: ครับ
9: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขหนึ่งคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์
10: ครับผม
9: ไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
10: ไม่มีนอกมีในแน่นอน
9: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
10: ครับผม
9: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
10: ์ได
9: ้เข้าร่วมได
10: ้ครับผมเดี๋ยวรีบบอกเมียเลย
9: บอกเมียเลยเมียคนไหน
10: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
9: คิดดี
10: เราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นส
9: ิดีๆกี่คน
10: คนเดียวคนเดียว
9: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
10: ครับผม
9: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
10: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้แพ้พันง่ายดีเหลือเกิน
9: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้จากประเทศ
10: ผมนี่ยากนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
9: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
10: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอทที่เขายอมสละเวลามาที่99
9: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อย
10: อ
9: ู้ยหมายคําว่า41สถานีเนี่ย
10: ก็มีนานา
9: เฮ้ยหมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
10: ครับผม
9: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
10: ครับ
9: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
10: โอเค
9: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างนั้นไม
10: ่
9: ใช
10: ่ไม่ใช่นะฮะ
9: ไม่ใช่
10: ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
9: ไม่มีไม่มี
10: ครับผม
9: ตลกใหญ
10: ่ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับบาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นแฮร์รี่เคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนํา 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
9: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
10: ครับผมครับ
9: คือผมมาไปต่างจังหวัดผมก็จะติดว่าวใส่หลังรถไว
10: ้
9: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยองจ
10: ัน
9: เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะอ้าวอังกฤษหาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจุน
10: โอ้โห
9: พี่จูด
10: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งนึงครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียนเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอกกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
9: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
10: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
9: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่ที่ทำอย่างนี
10: ้
9: โชคเลยโช
10: คครับผมโชคแสล
9: ม
10: นาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
9: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ย ที่กลายเป็นจังหวะยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
0: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
9: เอาละครับมีซานิชิชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดคแคนไลท์เปิดเสา2ข่าวนี้นะเป็นโอ้นิโคไรพี่โอ้โหไปโคกับเสาไกลนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
0: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้โอไรลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
9: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายนะมงเข้าไปแล้ว
0: แหมโอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัว
9: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
0: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
9: ไม่มีเลย
0: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
9: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
0: เป็นคนกรุงเทพแต่
9: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
0: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมไปผมเพิ่งไปล่าสุดมา
9: น้อยกว่าเดิม
0: หรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
9: มาอ่ะแยกเป็นสองถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนริมถนนในท่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
0: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้นอะ
9: อันนั้นเยอะ
0: โอ้โหผมไม่เคยเดินไปตรงนั้น
9: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนเขาก็ทำตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูดีน่าบอกเอ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรเรา
0: โอ้วิ่งกันโอ้อ่ะแต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
9: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิชหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอนดี้เคนก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยอ่าแล้วครับจูดเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนี่กอร์ดอนแอนโทนี่กอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโนนี่มาดูไอ้เก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนี่กอร์ดอนนี่แหละครับ
0: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
9: ใช่มาอีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้ยโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์ส่อง
0: โอ้จริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาโควิชเลยครับต้องบิมปัดทิ้งออกไปครับโอ้เพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลายส์ก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
9: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลายส์หรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งนึงของอังกฤษครับขึ้นมาหมดนะครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคลายส์เปิดเข้ามายังติดที่เปริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์ไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาปฏิสิทธิ์มงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับเปริซิชมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไรส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
9: ลิสเจมให้เอเลียตแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้กิดโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อ ไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
0: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
9: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เพลิน
0: ขอบคุณครับ
9: นี่บอกว่าภาคให้จงหนักลูกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่านะอย่าใจแข็ง
0: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
9: ปีเตอร์เดนแมน
0: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
9: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
0: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนะ
9: หรอ
0: แข้งเนี่ย
9: โอ้ผมคนนะไม่ใช่หมาดัดชุนครับหนุ่มนี่มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
0: ครับผมพยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชเตะมุมด้านขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคลายส์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับ วันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
9: แม่มันพอดีเลย
0: ทำไมครับ
9: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
0: ครับผม
9: มีแค่ไรซ์อ่ะในคันข้าว
0: โอ้ครับผมแม
9: ่พอดีนะ
0: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
9: นึกได้เตะมุมครับเดคแอนไรซ์และบุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาได้โค้งก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายขวิดโครเอเชียยังโดนอีกหนึ่งลันลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
0: โอ้โหลิวาโควิชช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอไลลี่มงวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนมงซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิชคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหแม่ไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
9: นี่อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
0: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
9: แก๊กมองตูดแปลงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม
0: โอเคเรียบร้อย
9: เรียบร้อยนี่คือไหน
0: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะไอ้คุณหิวอะฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กะภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มได้กินของฟรีเลยวะ
9: เหมือนมาดูบอล
0: โอ้โหแม่อ
9: ะไรจะดีกว่านั้น
0: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
9: แฮร์รี่เคนเข้าตายิงติดเซฟดีกว่าโควิดอีกแล้วมันยิงจนเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยดีกว่าโควิดปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
0: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิเวอร์พูลมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
9: ยั่วแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบาประตูไม่เสียประตูโอ้โหโควิดเชียร์อะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิเวอร์พูลโอ้ยเชียร์จนเจ็บมือไปหมดแล้ว
0: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิเซชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บนะครับ
9: เจ็บเลยครับ
0: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดหมาไปติดทางสตานิเซชขวางเอาไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิช
9: เ
0: ปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชตรงมาเล่นแทน
9: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
0: อ่ะห่วยเติบโตที่ซาเกร็บ
9: มาเดลโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
0: มันติดไปแล้วบางทีเราก็มันติดไปแล้วไง
9: สุดยอด
0: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็อ่ะทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
9: สุดยอด
0: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้
10: กรงเลย
9: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคนนึง
10: โอ้โหไปพี่หมวยโอ้จะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้าหมวยเราดีเขาเอกอุทางด้านภาษา
9: เหรอ
10: เออโอ้โหนี่โอ้นี่หาเรื่องไปถึงเจ้าหมวยแล
9: ้
10: ว
9: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่าคุณจะ
10: สู้กับมาเฟียรี่
9: คุณจะสู้กับมาเฟียรี
10: ่หาเรื่องให้เจ้าหมวยอีกอะกับผมเนี่ยแม่ไม่มี
9: ต้องลงโควาชิชหรือโควาชิช
10: ผมจะแต่งโควาชิช
9: เอาล่ะ
10: แต่แล้วแต่พี่เอกนะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
9: อันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกเฟิร์ดนะ
10: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
9: โอเคได้ได้ได้อ่ะก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
10: ใช่ถ้าลืมตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
9: อยากให้สนุกอยากให้สนุกอยากให้
10: อยากให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
9: ไม่ได้
10: อ
9: ๋
10: อไม่ได้เหรอ
9: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
10: แล้วหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ๊ะอุมาเจ๋หมวยอีกแหม
9: นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะโค่นป๋ายาวอีกคนนึง
10: ป๋ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีกแล้ว
9: เหรอไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป่ายาว
10: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
9: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
10: เกิร์ฟบูมสู้ๆเกิร์ฟ
9: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
10: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหมที่ว่า
9: อันตรายอันตราย
10: ใช่ไหม
9: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
10: เตรียมตัวระมัดระวังอยู่แล้ว
9: อาจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
10: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
9: ูบนหัวพี่ดิครับ
10: ครับผม
9: อ่ะเครียดแล้วครับ
10: โอ้โหวันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
9: ครับข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คม
10: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
9: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวมาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
10: กากาก
9: ากานะของกินนะแม็กไกว The Great นี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะ
10: บ
9: อกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุนหรือเปล่าน
10: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
9: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กไกว์ผมกลับมาทีนะครับ
10: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
9: เอ๊เดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสตานิซิชครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
10: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
9: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
10: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาร์ซ่าแล้วนะ
9: นี่ครับยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียซูตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซ่าโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู่
0: เดอร์สไบรอันครับ
9: ใครฮะ
0: นักเมกันฟุตบอล
9: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
0: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
9: ไอ้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะคุณจุด
0: ทาง
9: ครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมรุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาซูชิดดึงเข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกทีนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้ตัดสินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
0: จังหวะซูชิดจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
9: เอ้า
0: พอมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบออาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
9: ก็โดนออกจริงๆโดนซูชิชแล้วทำไมเปริสิตไม่เล่นงง
0: ก็อาจจะคิดว่า
9: เห็นโดนเข่าชัดๆ
0: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
9: ใช้สถานการณ์หลอกไม่หรอ บอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกน้าหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้อ้าวนะฮะ
0: เดสไบอันนี่ผมดูเลิกไปฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะ
9: ครับผมแล้วถ้าปีกบนนะฮะ
0: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
9: ถูกต้อง
0: ครับผม
9: ครับผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่จะยิงดันจ่ายให้โดผมว่าเขาเกรงใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับพอห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
10: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
9: นั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไมค์คุณเตี้ยไงหกสิบห้านาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
0: ุ๊
9: บแต่ไปมาๆก
0: ็มีไป5ประตูแล้ว
9: กันไป5เม็ดแล้วนะครับเอาเบรกแล้วเหรอ
0: เปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
9: ผู้ช่วยผู้สินเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: โครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวูชโควิชออกแล้วก็เปตามูซากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบาตานูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
9: บอกเอาสอง
0: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
9: ครับไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
0: เอา
9: ก็ถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะฮะแล้วก็บอกโคเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยฮะไม่ใช่นะชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอ้โดนผู้เล่นโครเอเชียผักกระเด็นเลยนะครับ
0: ของหน้าตัวสำรองเลยครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเอ่ย
9: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
0: ดีดีใช่ไหม
9: จำจำทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกวาร์ดิโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
0: อย่างมาโกปาซาลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาซาลิช2คนนะในสนาม
9: มี2ตัวนะ
0: มีมาริโอกับมาโกนะครับ แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
9: อื
0: ม
9: คือตอนนี้ปลาสลิด2ตัวแล้วมีไรซ์มีข้าวแล้ว
0: ครับผม
9: จะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
0: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปลาสลิด
9: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
0: เหรอเออไม่เกี่ยวกันปลาสลิดปลาสลิดเอออย่างนี้แล้วกัน
9: เขาเป็นคนที่เกิดในสักเกร็ดจริงๆนะฮะสักเกร็ดปากน้ำของสักเกร็ดเอาหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโคกตั้งบอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักหนึ่งแล้วมีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
0: เอาล่ะครับมอร์แกนโรเจอร์สหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
9: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปลานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
0: มีปลาอะไร
9: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูลีน่าอีก1
0: ปลาทูลีน่าครับ
9: เออครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าพออเบ่งนะครับ
0: แนวสิ
9: บอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้นี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเตะสิงโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาด้วยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
0: ครับ
9: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
0: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง
9: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูตินูชเนาะ
0: โอ้
9: กับหลายทีม
0: ครับผม
9: แต
0: ่นี่โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
9: โอ้ขา
0: ของมูซาขาของเอซี่คอนซาอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมองย้อนกลับมาให้มูซาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
9: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เล
0: ยเรียกผมจุนโบบัน
9: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุนอัปเดตให้นิดนึง
0: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ
9: ครับ
0: ครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงแฮงกฤษขึ้นนํา 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
9: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
0: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
9: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
0: พี่กุลพี่กุล
9: พี่จุน
0: คนที่ไหนครับเนี่ย
9: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป๋ายาวครับผม
9: ตรงพี่จุนเขาป๋าสั้นนะฮะ คุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับ5555นะคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
0: ได้เลย
9: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
0: ได้สิ
9: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
0: อ้าว
9: คือผมเนี่ยใกล้ไมค์มากนะ
0: นั่นสิพี่เสียงเบาหรือเปล่า
9: ไม่
0: อังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคไลส์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัตแลชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัตแลชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
9: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัด
0: เอ้า
9: ผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
0: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
9: แต่ว่าคุณจุนเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุนนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกคุณฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
0: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
9: ความห่าง
0: อ๋อโอเค
9: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยครับบางที ปากจะติดไหมน้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมตัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็ชูตเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาตูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
10: ครับ
9: จะครบ90นาทีนะครับนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้จูดจูดจะแตะข้ามนุกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
10: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซือผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วน

0: นั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
1: ใช่ก็เฮลมุทเชิร์นนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
0: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชิร์น
1: เฮลมุทเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
0: มัน3สมัยเองแล้วไม่ถึง25นัดอ่ะ
1: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
0: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
1: ไม่ๆๆ มี96อ่ะมี66ถูกไหม70 74 78
0: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่
1: 74ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
0: โครเอเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
1: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
0: สตานิชิชอ้าวแล้วโอ้โหเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
1: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในวิกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
0: ปาซาลิชนะเน็บกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
1: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์คร
1: ับ
0: โคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นด้วยก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
1: โอ้ยิงด้วยขวาบอมีไปฉลับจอนสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: หยอดมาหน้าครับคอนซ่าโดนโครเอเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโครเอเชียอีวานเปริซิชเจอกับบุกิโยซาก้าโครเอเชียวาดิโอให้กับโครเอเชียเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนึกว่าไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
1: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคล่าวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคล่าวลาซิช
0: ก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โครเอเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
1: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพทริอตนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้โหคู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างจากแทนไทยใจปีศาจนะครับ
1: ฟังขึ้นเขาก็งานเยอะ

0: พื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
1: อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนจูดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าเลยนะ
0: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสริตยังเข้าทางจุดบางน้ำแล้วก็บอกคอปปี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องเข้ายัง
1: ครับโตตายตายตาย
0: วิดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนานเส้นไปด้านซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางโครเอเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็คเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นครามลิชเปิดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
1: เมื่อคู่นี้ในการเปลี่ยนวลาซิชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคลาวลาซิชคนเดียวนะครับอังเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
0: ครับ
1: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับโครเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
0: ผมเคยเจอเขานะ
1: เจอที่ไหนฮะ
0: เจอในทีวี
1: อ๋อครับ
0: เจอที่เลสเตอร์สิครับ
1: อ๋อเป็นไงฮะ
0: ช่วงนั้น
1: เขาบอกเห็นพี่เหรอ
0: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
1: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
0: คุณจุน
1: พยายามจะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
0: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่ อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสเปนได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไอมาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้แล้วอ่ะ
1: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
0: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
1: ครับผม
0: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูแม่อ้าวยังไปทำฟาวล์ครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
1: เอาแล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
0: ับเจมนะครับไปทำฟาวล์บอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
1: ว่าก
0: ลับมาหาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
1: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
0: ผมว่าต้องย้าย
1: อยู่กันยากนะ
0: อยู่ยากแล้ว
1: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
0: ให้มาที่โคเซเชฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆมาโดน 3-3 นี่ก
1: ็แฟนอังกฤษ
0: คือเอ้าหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทาร่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โกซิชโอ้โหนี่พอโกซิชลงมาเนี่ยเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณจุนนะ
1: สักพักโคซิชลืมนอนตัดบอล
0: สักพัก
1: หักหน้าคนภาคเลย
0: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันอ่ะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจังให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
1: โอ้
0: จิตใจมึงทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจารันพิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
1: แหมลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับบดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพิกฟอร์ดรับสบาย
0: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
1: ไม่อัปเดตใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลา กดรีเฟซเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกละหล่อเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
1: ม
0: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมคุณสุดคุณโทรไปหา
1: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
0: ประธานฟีฟ่าหน่
1: อ
0: ยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจมเล่นกับบูโยซาก้าบูโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ4ต่อ2นี่แน่ว้าวดีนักใช่ไหม4-2เลย
1: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก
0: ็
1: เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น4-2ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรดฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจุนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
1: ทรีไลออนของจริง
0: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ 4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แลชอย่างนี้เลยคุณจุนเฮ้ยสมองล้วน
1: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์คเกฮีลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
0: ออกเดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะออกไปพักก่อน
1: ก็ส่งมาร์คเกฮีลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
0: เซ็งเลยกองเชียร์โครเอเชียนั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
1: โอ้ยคนบ้านเดียวกัน
0: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
1: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
0: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
1: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
0: ่ฮะอ๋อที่นา
1: ที่เขตบุรี
0: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณป่าโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
1: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
0: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
1: ดีๆนะดีนะ
0: ก็นี่ไงผมพูดอยู
1: ่
0: ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
1: อ๋อโอเคดีๆนะ
0: ทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
1: ้เอ๊ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกปันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
0: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู่
1: เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
0: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟัง
1: ฮ
0: ะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
1: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
0: ใจอยากครับ
1: ออฟฟิศไม่ไป
0: จะที่นี่ไม่ไป
1: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
0: ่เออก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมท.ผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
1: ว่า
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
1: ั
0: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
1: โอ้สุดยอด
0: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมทไม่มีอีกแล้วครับ
1: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
0: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
1: อ้าวโอเค
0: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
1: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
0: ว้ายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูล้วน
1: ๆ
0: 4ประตูของอังกฤษเนี่ยมาจากเคน2
1: ครับ
0: จูด1แรดฟอร์ดอีก1
1: ครับ
0: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาร์ตินบาทูริน่านะครับโอ้ทด6นาที
1: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
1: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
0: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
1: นี่ยังไม่เห็นอีกเหร
0: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
1: ไมค์ผมเสียงเบาเหรอ
0: ครับ
1: ว่าผมเสียงดังมาก
0: โอ้โหท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ครับผม อย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
1: กับข้าวเมีย
0: กับข้าวเมียครับผม
1: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีนี้
0: ตบนะยับเลยครับ
1: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
0: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
1: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
0: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมกับคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
1: อังกฤษนี่แหละ
0: คู่อังกฤษนี่แหละเราก็จะตามคู่อังกฤษ
1: พี่เอกยังมีฉีกไปพ่ากับคนอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีไม่มี
1: อ๋อวิ่งงานเยอะจังเลย
0: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
1: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาภาคคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน้อยผมก
0: ็
1: ต้องไปแยกภาคกับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
0: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
1: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
0: ครับ
1: ไปภาคอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
0: ถูกต้องบอกโคเอเชียขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
1: โอ้แต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ
0: ้
1: โหอ
0: ัน
1: ตรายมาก
0: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์90
1: มาสิผมอยากมาที่นี่เสม
0: อ
1: เพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง
0: กลับบ้านเก่า
1: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
0: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาลิชจะทำชิงแล้วคาร์มาลิชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแม่ลิสเจมนะครับใช่ป่าวะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
1: ่ลิสเจมยังอยู่พี
0: ่โดนเอ็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยนะครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงหน้าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องเรียลเลย
1: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลฟุตบอลสิ
0: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
1: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตกไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
0: เออเหรออ
1: ืม
0: ให้ผมม
1: ี
0: คือผมมีไว้ให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับ

0: แล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุโกโยซาก้าบุโกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
1: แหมข่าวนี้นี่ดักเอาไว้ได้ครับเปตาซูชิชอ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
0: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
1: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
0: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
1: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อย
0: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนนี่เคนน้อยนะฮะ
1: โ
0: อ้โหอ้าวแดดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้ผู้สินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
1: ไปเสียงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
0: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
1: มาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
1: เปลี่ยนครบแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95เรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อก่อนจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันค่ะตี5ถึง7โมงเช้ากับคุณจามอนกิตตวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามอนลาป่วย1วันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดนะคะหรือยังไงลืมดูลายเหมือนกันเนาะก็ขอน้องดงขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องดงบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากนะนะแต่ว่าพอสักพักนึงก็มีฝนตกลงมาก็ปรับตัวกันไม่ค่อยทันนะคะก็ไม่ค่อยทันเลยเนื้อทำให้หลายคนก็ป่วยกันไปตามๆนะคะสำหรับคนที่บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจาบอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานเขาเยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่นงรักทาคมเริกนะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนากุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้ววิวัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เปื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นรงค์ตอนสงวนพี่เป้าค่ะพี่เป้าสีไผ่นี่นะคะพี่วันนี้ล่าน้อยเนาะพี่นรงค์ค่ะจุ้ยทองคำพี่ชนลี่เกษตรนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติทิพย์คนสวยติดแล้วนะคะพี่สัตติธรค่ะพี่สมพงษ์ค่ะแล้วก็พี่สมพงษ์นามสกุลอะไรไม่จุกเหรอคะถ้าเมื่อยมันไม่จุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วทุกแล้วทุกคนนามสกุลเราวิพากษ์นามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไผ่ค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมแล้วก็วันนี้โดนเต็มนะคะฝนจะตกหนักก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะเอาภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายก แล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอหนึ่งสายหน้าไม้ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันนะเด็กอายุ16-17เนี่ยนะนี่ก็มีปืนแต่ว่าที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศัสดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศัสดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศักดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกสาธารณกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่พึงจะได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหก็อุกอาจเหมือนกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนาะเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจอะเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหหมกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59 ปีผู้ก่อเหตุนี่เป็นเสมียนศัสดีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59 ปีก่อเหตุยิงศัสดีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาหนออายุ59 ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนี่ค่ะต เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีธินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะพุ่มกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีธินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมะลาไสสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสงช่วยราชการสำนักงานศัสดีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางศัสดีผู้เสียชีวิตเนี่ยศัสดีจังหวัดแล้วพันเอกกรวิการนนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีธินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องการทำงานแต่ว่าทางสิบเอกพลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึง1นาทีสิบเอกพลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่2ถึง3เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะก่อนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีธินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนทางศัสดีจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปช่วยราชการที่กำมะลาไสซึ่งเป็นเหตุให้ร้อยตรีธินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนลึกๆจะมีอะไรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องติดตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี่คือบนศาลากลางจังหวัดเลยเนาะนี่ค่ะผู้ก่อเหตุก็มีปืนเพราะว่าเป็นทหารเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออายุ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะอ่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโคทัยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี่
2: อำเภอบ้านหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านลานหอย
0: อ๋อบ้านด่านลานหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค
0: ่ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้คือหลานผมอะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม
0: ่
2: กำลังเรียนอยู่ม.1เป็นผู้หญิง
0: อุ้ยม.1เอง13ขวบใช่มั้ยค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่อยู่กับปู่กับย่าครับ
0: ลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตาย
0: ตาย
2: ไปได้หนึ่งปีแล้วพ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาวันนี้ไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมอยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม.1 เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: เราเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเน
2: า
0: ะ
2: รุ่นอยู่ป.5 ป.6 เรียนได้ที่หนึ่งเขาทุกปีเลยเรียนปีก็ยังเรียน
0: ค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถเสียค่ารถรับส่งอีกเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้าขัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังไปบางวันก็ไม่ได้ตังไปได้ตังไปวันละ30 บาท
0: แล้วคุณเคยกับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนเงาคุณปู่
2: หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะ
2: คร
0: ับ แต่ว่ายังไงคือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่เบี้ยคนแก่สองคนตายาย
0: สองคนตายายก็1,000 กว่าบาท
2: ครับ
0: ค่ะ
2: 1,200
0: เราได้1,200เนาะแล้วได้สิทธิ์อันนี้ไหมอ่ะคนละครึ่ง60โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อะค่ะ
2: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่ได้
2: แต่ย่าเขาได้ย่าเขาได
0: ้เออย่าเขาได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
2: ครับจะขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอเอาบอกก็บอกอ่ะค่ะ
2: 180
0: ค่ะ
2: 992121582
0: 180921 2182เนาะ
2: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอ่ะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
2: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเคเบอร์ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเนาะ
2: คร
0: ับ ค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคาะใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13ขวบม.1เนาะ
2: ม.1ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
2: เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ครับช่วยเหลือค่ารถรับส่งมา
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
2: คร
0: ับ โอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหนยังไงคือประชันชัน
2: ครับครับทราบ
0: เขาทราบเหรอคะ
2: เขาเชิญผู้ปกครองไปเมื่อ2-3 วันเนี่ย
0: โอ้แล้วได้ไปหรือยัง
2: ไปแล้ว
0: แล้วก็
2: ครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านยังไม่มาเลยนี
0: ่ยังไม่มาใช่ไหมอ๋อค่ะ
2: มาดูฐานะมาดูอะไร
0: บ้านอะไรนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
2: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วรองเท้าอะไม่เอาแล้วหรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงอะเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อะ
2: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
0: ใส่คู่เดียว
2: ครับ
0: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
2: ยังพอใส่ได้ครับ
0: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให้
2: ไ หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
0: ค่ะ
2: 0613683901
0: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
2: คร
0: ับก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับแล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหมสาม
2: รถรับส่งทุกวันเลยครับ
0: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
2: ไปกลับประมาณ15 กิโล
0: ไปกลับ15 กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
2: ครับ
0: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
2: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนฤทธิ์ไทยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามคำแพงเมืองเก่าอ่ะ
0: อ๋อค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกลับ15 กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรเนาะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีเงินอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
2: ครับ
0: ค่ะนะคะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ถามว่ายากจน
2: ทราบครับ
0: ค่ะเออแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะทั้งปู่ทั้งย่า
2: ย่าเขามีผมไม่มี
0: ย่ามีต้องลงนะลุงนี่จะหมดเขตแล้วนะลุงได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
2: ไม่ได้ไปลงครับผมไม่ใช
0: ่โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอคะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
2: ไม่ได้ลง
0: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อยรู้จักผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่มาติดต่ออะไรเลยเหรอคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะ
2: ไม่มาครับ
0: อ้าวเดี๋ยวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกันยังไงอ่ะงงเลยเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยวันนี้ที่18แล้วนะฮะ
2: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
0: ้ต้องบอกว่านี่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะแพะลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
2: มีที่นา10 ไร่
0: โอ้10 ไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้าติดจะไล่ไม่น่าจะได้เนาะ
2: คร
0: ับ แล้วของคุณย่าล่ะ
2: คุณย่าไม่มี
0: นั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปรับเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะสุโขทัยนะคะ
2: คร
0: ับได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณปู่เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณครับสวัสดีครับ

คนสองคนหนีนะคะเยอะนึงปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อก็เสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไลน์และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5ก็ว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วนะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมหนึ่งขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20 บาท30 บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสต์กำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามจะต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กในอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้าน

ท่านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวนะครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลนะก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบนึงแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือก็บอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี่ในกรณีของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะหมอดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลืออ่ะซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็นะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรัดแหละนะต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะอ๋อสำหรับในเรื่องการรับบริจาคกันแบบโจ้งๆแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดหนึ่งเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่า2รัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีคนพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปก.และพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนศ3มีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งหนึ่งทราบมาว่ามีเสียคนหนึ่งชื่อเสียลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สามารถทำกิจการหรือมาทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไป
ในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบเนาะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารติดเป็นนสสามนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ๊ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ๊ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุขสาธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอนนี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันนี้ยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป.1นะเด็กเล็กมากป.1ก็กี่ขวบอ่ะ7 ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันจะกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7 ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักเนี่ยนะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจมากเนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของอำเภอของพม.ของเทศบาลอะไรก็ว่ากันไปนี่จะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบัน
ันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางมัณฑนาอายุ58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงนะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมนึงเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไป2คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูก2คนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักนึงภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:11 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ใน Facebook เหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขั้นด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปลาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้นะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเจตบอกว่าบัตรคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อลุงจรูนบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวได้ที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูนเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีหนึ่ง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูกันแต่ละครัวเรือนนะว่าจะต้องช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะอย่าให้มีช่องว่างช่องโหว่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียกมาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะ

ดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดนึงนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่องค์แหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิดเอ้าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับการสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะแกบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดนะทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนะชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลี่ยนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูห่วงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเนี่ยแกก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินนิวคันทรีนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่า
เชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามคือว่าใครคนคนนี้เนี่ยค่ะคือแกก็ไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนตัวหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้างโอ้นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะนำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ฮ่าฮ่าเป็นคนดีมันยากว่ะใครทักมาเตาะแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีไอ้แกโพสต์อย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไปท่องพุทพุทนะมึงอันนั้นนะเขาเปิดดีเทสหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ห้าห้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือพี่ก๊อตนะคะแล้วก็แกปิดท้ายว่าจำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิบอายได้นะแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดๆฟังไม่เช็คด่าก่อนห้าห้าโอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะอิบอายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมากห้าห้านี่แกติดห้าห้านะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสต์เป็นรูปตินตินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนตินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันนะเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการอ่ะประมาณนี้นะคะก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลานะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสแบบเศร้าอ่ะเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันเนาะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะนัดตรวจวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20 21อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่านะทางฝ่ายหญิงฟาริดาก็โอเคแล้ว
นะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องคุณทรายอ่ะเพราะว่าทรายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกรรชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาทรายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะพี่ลมภักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ทรายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่าหากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางเนาะว่ากรณีคุณเต้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วตัวคุณหนุ่มกรรชัยก็ไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณหนุ่มกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่คุณหนุ่มกรรชัยรู้จักคุณต๊อดน้องชายกับเต้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันทีนี้แกก็มาทักว่าผมเต้เองครับเสร็จแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณทรายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมทรายสก็อตยังไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เคย ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจออ่าก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทรายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายถึงคุณหนุ่มกรรชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณทรายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเขาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามี3สายเนาะสาย1 2 3คุณเต้อยู่สาย1คุณทรายเนี่ยอยู่สาย3พอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่1คือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้อ่ะคุณต๊อดเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่3เพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสันละแนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแเนสอใส่เกือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณีคุณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ได้ไม่ให้เผชิญหน้ากันก็
ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโคเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2นะคะเดี๋ยวจากนั้นไม่ใช่3-2 4-2นะคะอังกฤษเอาชนะโคเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกาน่านะคะกาน่าก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโคเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้เนาะ4-2นะคะส่วนไหนอีกโรนัลโดสักหน่อยนึงโรนัลโดนี่คือลงประเดิมในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่ม K นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1-1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปอ๋อองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนนึงก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบรูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่องลีกับโรนัลโดนะคะก็เป็นวีคนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2-3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกลับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลย เสียไปนะเซตที่5นี่หลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการ
ทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมหนักไป5เซตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซ้อมก็คงจะเป็นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะนักกีฬาตัวหลัก2ถึง3คนตึงมากบางคนนี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องไปปรึกษากับทีมสตาฟแล้วก็ทีมกายภาพนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าจะฟื้นฟูกันยังไงเนาะสำหรับในเรื่องนี้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลแกเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนจะเอาชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอะเนาะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 25 25 19 26 28นี้25 12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะอ่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือCPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอริกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้ก็บอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่

ุ่งมหานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งมหานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปดุงดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองอยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ TSAI Passport โครงการเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะตัดแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะอ่ะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของอีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะตามพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเนี่ยมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระวังการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงซึ่งแสวงบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องตอบให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไม

เพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะพี่แหวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของจำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งเป็นเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งสารในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะอ่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดอ่ะไอ้การเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หลายท่านเต็มตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็คึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงบางที50ตังค์เวลาขึ้น6 บาท 10 บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตาม

นั่นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100ครั้งยังไม่เท่าขึ้นยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6บาท10บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บ่นระบายได้นะคะระบายบ่นกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะอ่ะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออกจากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็บอกว่ามีคนบนเครื่องบิน6รายด้วยกันนะคะแล้วไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแน่ๆว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนอะเครื่องบินรุ่นนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะเนี่ยมันก็มีเนาะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระยังถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลงภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองถุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะนี่แหละค่ะอายุ14อ่ะแต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะอ่ะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยอุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมรับว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมกันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ตีห้ากลับมาเจอกันกับเราสองคนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วยหนึ่งวันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ